ันนี้ก็คือวิธีการหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะครับจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะตอมเป็นกลางนะครับถ้าอะตอมที่เป็นกลางที่บอกไปเลขอะตอมเราก็จะคือจำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนครับถ้าอะตอมไม่เป็นกลางเหมือนขบวนนี้ที่เราทำนะครับไม่เป็นกลางนะไอออนบวกนะครับถ้าเป็นไอออนบวกถ้าเป็นไอออนบวกโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับไอออนบวกไหมไอออนนี่คือไอออนบวกเรียกว่าไอออนบวกนะครับโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับถ้าเป็นไอออนลบนะโปรตอนจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะครับถ้าเป็นไอออนลบอย่างนี้คือตัวอย่างของไอออนลบนะครับโปรตอนครับจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นนะครับเลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนไม่เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะจะไม่เท่ากันละถ้าเป็นถ้าไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมจะไม่เท่ากันถ้าเป็นกลางเลขอะตอมกับโปรตอนไปโทษทีเลขจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับนี่คือเป็นกลางสองตัวนี้เป็นกลางกับไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมกับจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันนะจากแบบจำลองตับของเรเธอร์ฟอร์ดนะครับที่กล่าวว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะครับจะรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะจะวิ่งรอบๆนะครับแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆอยู่รอบนิวเคลียสได้อย่างไรนะครับนิวโวจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมนะครับโดยการศึกษาสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็อธิบายการเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสของอิเล็กตรอนว่าคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์นะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่เป็นระดับชั้นพลังงานนะครับซึ่งชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสสุดก็จะมีพลังงานต่ำที่สุดดังตัวอย่างนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโปรตอนนะบวกนิวตรอนหรือเราเรียกว่านิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะนี่ระดับชั้นพลังงานที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เราเรียกว่าชั้นระดับพลังงาน K ชั้นถัดมาเป็น L แล้วก็ M N หรือต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่จากการทดลองของโบนะโบอธิบายได้เฉพาะไฮโดรเจนนะครับที่มีอิเล็กตรอน1ตัวเท่านั้นซึ่งชั้นถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยโบก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่ามันเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จึงศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็พบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะค้นพบตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาจริงที่จะเป็นไปได้คือหาโอกาสหรือความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับที่จะพบอิเล็กตรอนนะซึ่งบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนมากนะครับกว่าบริเวณอื่นคือบริเวณที่ใกล้กับนิวเคลียสและถ้ายิ่งระยะห่างออกไปนะครับโอกาสที่จะพบก็จะน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นนะก็มีนักฟิสิกส์เนี่ยชื่อว่าอาร์วินชโรดิงเกอร์เนี่ยก็ได้เสนอสมการคลื่นของเขาเนี่ยที่แสดงพฤติกรรมที่อิเล็กตรอนเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับซึ่งเป็นที่มาของแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่สามารถวิ่งรอบนิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอนได้นะจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนได้นะเพียงแต่พบตำแหน่งที่อาจจะพบได้เท่านั้นเองครับและอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยู่ทั่วไปในอะตอมลักษณะแบบนี้ครับเคลื่อนที่ไปทั่วๆเราก็เรียกว่ากลุ่มหมอกนะนี่คือรูปภาพแสดงนะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางคือนิวเคลียสใกล้ๆนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่พบได้มาก

พอยิ่งห่างออกไปก็พบได้น้อยนะครับนี่คือรูปแสดงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่มีกลุ่มหมอกมากเนี่ยในอาทิตย์ตรงนี้ครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจาง

จากแบบจำลองอะตอมทั้ง5ที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราสามารถสรุปในดังนี้คือแบบแรกนะครับแบบจำลองอะตอมของดาลตันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลบตันเป็นทรงกลบตันนะครับมีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแบบที่2ทอมสันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกแล้วก็อิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายสม่ำเสมอและมีปริมาณเท่ากันนะแล้วจำลองอะตอมของเรเธอร์ฟอร์ดก็มีลักษณะเป็นทรงกลมแต่ว่ามีประจุบวกและนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบแล้วจำลองอะตอมของโบนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆมีลักษณะคล้ายกับวงโคจรเป็นระดับชั้นพลังงานสุดท้ายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นทรงกลมนะครับประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองอะตอมที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ

สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อส่วนประกอบของโลกนะครับวันนี้จะมาพาไปศึกษาในเรื่องของชั้นต่างๆของเปลือกโลกจะเริ่มตั้งแต่การกำเนิดโลกวิธีการศึกษาชั้นต่างๆของโลกจนถึงการแบ่งชั้นต่างๆของนักธรณีวิทยาในหัวข้อแรกการกำเนิดของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ราว 5,000 ล้านปีก่อนในระบบสุริยจักรวาลของเราเนี่ยโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางยังมีกลุ่มก๊าซและหมอกเชื้อเพลิงต่างๆลอยอยู่ในอวกาศภายใต้กฎของแรงโน้มถ่วงและความกดดันต่างๆทำให้กลุ่มก๊าซต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีความเร็วในการหมุนเพิ่มมากขึ้นก่อกำเนิดเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลของเราโดยมีดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเป็นบริวารซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกนะครับเมื่อโลกถือกำเนิดขึ้นมานะก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาจนปัจจุบันมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งอยากรู้ว่าภายในส่วนประกอบต่างๆของโลกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจึงได้ทำการเริ่มศึกษาโดยนักธรณีวิทยาใช้คลื่นที่เรียกว่าคลื่นซิสมิกหรือคลื่นไหวสะท้อน2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือคลื่นที่สามารถแทรกเข้าไปในพื้นผิวของโลกได้และลักษณะที่2ก็คือคลื่นที่ศึกษาบนพื้นผิวภายนอกของโลกซึ่งคลื่นที่สามารถสอดแทรกเข้าไปในเนื้อโลกได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคลื่นปฐมภูมิที่เราเรียกว่า P wave แล้วก็คลื่นที่เราเรียกว่า S wave ก็คือคลื่นทุติยภูมินะครับจากการนำความรู้ต่างๆที่ได้ทำการศึกษามาเนี่ยนักธรณีวิทยาก็ได้แบ่งโลกออกเป็นทั้งหมด3ชั้นซึ่งชั้นในสุดเนี่ยเป็นชั้นแกนโลกชั้นแกนโลกก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คืออินเนอร์คอร์คือชั้นในสุดแล้วก็เอาเทอร์คอร์คือชั้นนอกนะครับของแกนโลกส่วนตรงกลางเนี่ยเรียกว่าชั้นแมนเทิลแมนเทิลที่เราเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นหินหนืดเหลวนะครับเป็นของเหลวที่อยู่ตรงกลางโลกนะครับและชั้นบนที่เรียกว่าชั้นเปลือกโลกชั้นเปลือกโลกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคพื้นภาคพื้นแรกก็คือภาคพื้นมหาสมุทรหรือว่าโอเชียนิกครัสต์นะครับแล้วก็ภาคพื้นดินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่ม

0: รุ่นอาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่า continental crust นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามร่วมกันศึกษาความรู้ได้เลยครับ
1: ก่อนที่เราจะไปทำการศึกษาชั้นต่างๆภายในโลกของเราเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กที่แปลว่าใหญ่แบงที่แปลว่าระเบิดสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เนื่องมาจากว่าเอกภพหรือจักรวาลเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 13,000 ล้านปีในยุคเริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กเนื่องมาจากสสารเนี่ยเกิดการอัดแน่นกันจนมีพลังงานมหาศาลตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เมื่อยุบรวมกันแล้วก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาแต่ไม่ได้เกิดการยุบแล้วระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเกิดการยุบและระเบิดหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเกิดการระเบิดเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่ผ่านมากลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณนี้ได้รวมตัวกันเป็นหมอกเพลิงที่ชื่อว่าโซล่าเนบิวล่าโซล่าที่แปลว่าสุริยะเนบิวล่าที่แปลว่าหมอกเพลิงแรงโน้มถ่วงและความกดดันทำให้กลุ่มแก๊สยุบตัวและหมุนรอบตัวเองใจกลางมีความร้อนสูงมากจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นกลายเป็นดาวฤกษ์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าดวงอาทิตย์ส่วนวัสดุที่อยู่รอบๆมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวกันตามลำดับชั้นกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลายซึ่งเรารู้จักกันว่าดาวบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกของเราโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราและเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปีก่อนและหลังจากนั้นไม่นานนักดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิดตามมาสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่ครองโลกในปัจจุบันก็คือมนุษย์โลกมีลักษณะเป็นทรงลีจึงทำให้แกนโลกเอียงมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนคิดเป็น 71% และมีพื้นดิน1ส่วนเป็น 29% ของโลก

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเรามาศึกษากันต่อเลยในเรื่องของโครงสร้างภายในของโลกทราบไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในของโลกได้อย่างไรทั้งที่เราไม่เคยขุดเจาะลงไปจนถึงชั้นแก่นของโลกใช่แล้วครับนักวิทยาศาสตร์ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2คลื่น1ก็คือ surface wave หรือที่เรียกว่าคลื่นพื้นผิวนะครับคลื่นที่2ก็คือ

คลื่นที่ผมพูดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือคลื่นพื้นผิวหรือว่า surface wave เนี่ยนะครับก็คือคลื่นที่เดินทางไปตามผิวโลกโดยไม่แพร่เข้าไปภายในของผิวโลกระดับลึกได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่แผ่นดินไหวระดับตื้นๆคลื่นพื้นผิวเนี่ยมีแอมพลิจูดสูงกว่าคลื่นในตัวกลางซึ่งหมายถึงระดับพลังงานที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าคลื่นพื้นผิวเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเลยก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นก็จะหมายถึงความเสียหายหลังจากแผ่นดินไหวเกิดจากคลื่นประเภทนี้ในขณะที่คลื่นในตัวกลางเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่น้อยกว่าต้องเกิดด้านในส่วนเซอร์เฟซเนี่ยเกิดทางผิวโลกด้านบนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของคลื่นพื้นผิวใน2มิติเนี่ยซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่น้อยกว่าคลื่นที่เคลื่อนที่ในตัวกลางซึ่งมีลักษณะเป็น3มิตินะครับคลื่นพื้นผิวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่1นะครับก็คือเรลลี่เวฟนะครับหรือคลื่นเรลลี่หรือตัวย่อก็เป็น R wave เนี่ยนะครับเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นลงขึ้นลงเป็นวงรีในแนวดิ่งโดยมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับสามารถทำให้พื้นผิวเนี่ยเกิดการแตกร้าวและเกิดเนินเขาทำให้อาคารที่ปลูกอยู่ด้านบนเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับไปแนวไปตามแนวการเกิดของคลื่นนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่2นะครับชื่อว่าคลื่นเลิฟหรือเลิฟเวฟหรือว่าแอร์เวฟนะครับชื่อนี้ฟังดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นอย่างชื่อเลยเนาะเพราะเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นในแนวราบโดยมีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับถ้าเกิดว่ามองดูดังภาพเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่งูเคลื่อนที่เลื้อยไปเรื่อยนะครับจะสั่นไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือจะสามารถทำให้เนี่ยถนนเนี่ยขาดหรือว่าแม่น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศทางไปได้เลยนะครับคลื่นที่สองที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือคลื่นที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับก็คือคลื่นซิสมิกนะครับหรือว่าคลื่นไหวสะเทือนนะครับคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ต้องมีตัวกลางถึงจะเคลื่อนที่ไปได้นะครับคลื่นไหวสะเทือนจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ลักษณะก็คือคลื่นปฐมภูมิหรือที่เรียกว่า P wave นะครับเป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากการไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางนั้นเกิดจากการไหวแบบขยายในแนวเดียวกับที่คลื่นส่งผ่านไปคลื่นนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซได้นะครับเป็นคลื่นที่สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถรับได้ก่อนชิ้นอื่นๆเลยโดยมีความเร็วประมาณ 6-8 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะครับคลื่นปฐมภูมิเนี่ยทำให้เกิดการอัดหรือขยายตัวเองของชั้นหินได้นะครับรู้จักในรูปนะครับที่เป็นรูปสปริงเนาะ

คลื่นซิสมิกลักษณะที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคลื่นทุติยภูมิหรือที่เรียกว่า S wave ก็ได้นะครับเป็นคลื่นที่เกิดตามขวางนะที่เกิดจากการไหวเคลื่อนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทางที่เคลื่อนคลื่นผ่านนะครับมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้คลื่นชนิดนี้ผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นนะครับย้ำที่เป็นของแข็งเท่านั้นเนาะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้คลื่นทุติยภูมิเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีคลื่นทุติยภูมินี้ทำให้ชั้นหินเนี่ยเกิดการคดงอได้ขณะที่เกิดเอิร์ธเควกแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นซิสมิกเนี่ยขยายแผ่จากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบๆทุกทิศทุกทางนะครับก็คือแผ่ไปในลักษณะทุกทิศทุกทางเนาะทั่วนะครับเนื่องจากวัสดุภายในโลกของโลกเนี่ยมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและก็มีสถานะที่แตกต่างกันคลื่นทั้งสองเนี่ยจึงมีความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะดังภาพนะครับที่เห็นอยู่นี้เนาะเพราะฉะนั้นคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P wave เนี่ยสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกไปยังซีกโลกตรงข้ามได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100-140องศานะตามมุมนะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยไม่สามารถทางผ่านของชั้นของเหลวได้จึงปรากฏแต่ซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะโดยมีเขตอับมุมอยู่ที่ประมาณ120องศาเป็นต้นไปนะครับ

จากภาพที่เห็นนี้นะครับขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวโดยรอบทุกทิศทุกทางนะเนื่องจากวัสดุภายในของโลกเนี่ยมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและมีสถานะเนี่ยแตกต่างกันคลื่นทั้งสองจึงเกิดความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่เห็นไหมครับจะเห็นทั้งตัว P แล้วก็ตัว S wave นะครับคลื่นปฐมภูมิหรือ P wave เนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกเนี่ยไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้นะดังภาพนี้นะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยจะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้จึงปรากฏแต่บนซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้คลื่นศึกษาส่วนประกอบของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยสามารถแบ่งโครงสร้างภายในของโลกเนี่ยทางกายภาพออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับดังภาพเนาะที่เห็นชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นธรณีภาคถัดลงมาเป็นฐานธรณีภาคเมโซสเฟียร์หรือมีโซสเฟียร์นะครับแก่นชั้นนอกของโลกแล้วก็แก่นโลกชั้นในนะครับตามลำดับซึ่งเราลองมาขยายความตามนี้นะครับธรณีภาคหรือที่เรียกว่าลิโทสเฟียร์นะครับก็คือส่วนประกอบของโลกทวีปคอนติเนนทัลคัทนี่แหละแล้วก็โลก

0: เปลือกโลกด้านมหาสมุทรหรือว่า Oceanic Crust เนี่ยนะครับก็คือด้านบน Continental Crust เนี่ยก็คือส่วนที่บนพื้นทวีปที่มนุษย์และก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่สัตว์บกเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์น้ำจืดนะครับส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรหรือว่า Oceanic Crust เนี่ยก็จะเป็นส่วนของภาคพื้นทะเลแล้วก็มหาสมุทรที่เป็นสัตว์น้ำเค็มอาศัยอยู่นะครับคลื่น P wave แล้วก็ S wave เนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนถึงแนวแบ่งเขต Homolovicic นะครับซึ่งอยู่ระดับลึกประมาณ100กิโลเมตรใต้ของชั้นธรณีภาคหรือทุสเฟียเนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานธรณีภาคเอสเทนโนสเฟียซึ่งจะอยู่ใต้ของแนวแบ่งเขตโฮโมโลวิซิกเนี่ยลงไปจนถึงระดับ700กิโลเมตรนะครับเป็นบริเวณที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นตามลำดับทำไมถึงเร็วเพิ่มขึ้นจำได้ไหมครับโดยแบ่งออกเป็น2เขตเขตที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วต่ำหรือที่ระดับลึก100ถึง400กิโลเมตร P wave และ S wave เนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไม่คงที่เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นของแข็งเนื้ออ่อนนะครับอุณหภูมิที่สูงมากทำให้แร่บางชนิดเกิดการหลอมละลายเป็นหินหนืดนะครับก็คือจะทำให้เคลื่อนที่ไม่คงที่เพราะมีทั้งเป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวไงครับความเร็วจึงไม่คงที่มีช้าบ้างมีเร็วบ้างส่วนเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่บริเวณเนื้อโลกตอนบนหรือว่า upper mantle นะครับก็คือส่วนบนของชั้น mantle เนี่ยนะครับก็คือพอส่วนบนเนี่ยมันเริ่มมีความเย็นใกล้กับเปลือกโลกแล้วเนี่ยจะมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นระดับความลึกที่400ถึง700กิโลเมตรเนี่ยทั้ง P และ S wave เนี่ยจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าอัตราก็ยังไม่สม่ำเสมออยู่เนื่องจากบริเวณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแร่ครับชั้นถัดไปใต้ของฐานธรณีภาคเริ่มลึกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับชั้นของเมโซสเฟียร์หรือว่ามีโซสเฟียร์เนี่ยอยู่บริเวณเนื้อโลกชั้นล่างก็คือชั้น lower mantle ลงไปที่ความลึกตั้งแต่700ถึง 2,900 กิโลเมตรลงไปนะครับเป็นบริเวณที่ขึ้นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วสม่ำเสมอมากเนื่องจากว่าเป็นของแข็งทั้งหมดนะครับเป็นของแข็งทั้งหมดแล้วต่อจากชั้นเมโซสเฟียร์เนี่ยก็จะเป็นเอาเทอร์คอร์หรือว่าแกนโลกชั้นนอกเนี่ยนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ 2,900 ถึง 5,150 กิโลเมตร P wave เนี่ยลดความเร็วลงฉับพลันเลยนะครับในขณะที่ S wave เนี่ยไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณ outer core เนี่ยนะเป็นบริเวณที่เป็นเหล็กหลอมละลายเป็นของเหลวนะครับส่วนชั้นในสุดของโลกเราจะเรียกว่าแกนโลกชั้นในหรือว่า inner core นะจะมีความลึกตั้ง 5,150 กิโลเมตรจนถึงความลึก6,371 กิโลเมตรที่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ย P wave เนี่ยทวีความเร็วขึ้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากความกดดันแรงกดดันภายในทำให้เหล็กเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจึงทำให้ P wave เนี่ยนะครับเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งชั้นโครงสร้างของนักธรณีวิทยาโดยแบ่งลักษณะทางกายภาพนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ บทเรียนในวันนี้เรื่องส่วนประกอบของโลกเอาไว้พบกันในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมา

0: เป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
1: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
1: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะ

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไง

0: ล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
3: ได้ดมความคิด
0: งั้นเอาตามนี้นะ
3: จุ๊บจิ๊บ
4: ได้เลยบอก
3: ได้ได้ได้ช่วยกันช่วยกัน
4: ได้เลย
3: ไหนดูสิไหนดูสิ
0: ยังมีชีวิตอย
3: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
0: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
3: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
0: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
5: เจ็บนะใครมากัดพุงขาช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
0: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
6: เสียงใครตะโกนสดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
7: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ

0: ด้วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอน

0: ผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
1: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
0: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
3: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
2: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
3: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
1: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
2: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
3: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
1: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
7: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่น ไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็น

0: งั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
1: ถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
0: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะ
3: คอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
0: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
6: เย้ได้เลยครับผม
0: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
6: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
6: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: กเราตามฉันมาทางนี้
1: แนวทางการใช้สื่อเป็นการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มี

0: ลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: His Majesty the King is aware of the importance of the Thai people's volunteer spirit, which helps to stimulate the country's development. As a result, he has initiated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project, as well as opening registration to recruit special volunteers to help with the royal cremation of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. Furthermore, His Majesty the King has often provided encouragement to the volunteers for their valued contributions. For this reason, the Thai people can rest assured that they are in His Majesty's thoughts, and their good deeds are recognized and supported by him. There have been many times where His Majesty the King has graciously directed his representatives to bestow royal mementos and passed his admiration on to the volunteers for their work and devotion, thus bringing them overwhelming joy. With encouragement and support from His Majesty, these people have a greater determination to continue making valuable contributions.
1: ฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ผู้พิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้เราไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่8แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกรรณของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานโดยให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี
0: ้สุมนมหิดลA Bangkok Mass Transit Authority bus fare collector on the 511 line found a passenger's backpack that was left on the bus, which contained over 1 million baht in cash. Nevertheless, she did not keep the money for herself, but instead returned it to the rightful owner. After learning this, His Majesty the King sent his representative to bestow her with a royal memento in appreciation for her noble and selfless act.
2: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิทธิ์จะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะพอได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ของตัวแทนอ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณ

0: สุมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ยได้รู้ไปถึงมเนตรประคันของท่านแล้วก็ว่าค่ะหนูว่าบักบื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเรานี่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงพระเนตรประกันท่านนะฮะ
1: These are but a few examples of people who have done good deeds thanks to their volunteer spirit and are awarded royal mementos as encouragement from His Majesty the King although there are countless moreBut in truth, all Thai people are bestowed with his royal encouragement, as he is a paragon of doing good deeds. And as such, we'll always see and acknowledge charitable acts accomplished by his people.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

จจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity What a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm fine. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Okay. Are you ready for the lesson?
3: Yes.
0: Okay. I hope you enjoy your class today. Okay. Take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆโอเคหายใจออกยาวๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนต้นทางพร้อมมากเลย What about you student on the LTV 7 Good morning teachers and students who are watching us on the LTV 7 Welcome everyone back to English class with me teacher Pin Pinat Sangchan or you can call me teacher Pin Today we are going to talk about the topic Lively garden. I told you last time that we are going to the garden today. Everyone, do you have your own garden at home? Do you have your own garden? นักเรียนที่บ้านมีสวนไหมคะ บ้านใครมีสวนบ้าง Raise your hand. Nice. Okay. วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสวนนะคะเราจะเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสวนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ Everyone you have to look at the objective for today first so it is include 3 points มีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน Number 1 you'll be able to pronounce the vocabularies and phrases about activities of the garden Number 2 you'll be able to ask and answer about the activity in the garden by using present continuous tense. And number 3, you'll be able to write down the structure to be sentences. Okay. นักเรียนก็สามารถดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เป็นภาษาไทยวันนี้เรา1เราจะออกเสียงทั้งคำศัพท์แล้วก็วลีนะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการทำสวนข้อที่2นักเรียนจะสามารถถามแล้วก็ตอบนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในการทำสวนได้โดยที่นักเรียนจะสามารถใช้present continuous tense ได้นะคะแล้วก็ข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนประโยคตามโครงสร้างที่กำหนดให้ได้กิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรูปกันก่อนเลย Everyone you have to look at the picture and answer me the questions Number 1 Who has got a garden at home Who has got a garden at home ใครมีบ้านใครมีสวนบ้างนะยกมืออีกทีนึงสิคะโอเค that'sOkay, not much. What about you, student on the LTV 7? Do you have like garden at your home? บ้านของทิชปิ่นนะคะก็มีสวนอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสวนเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวแล้วนักเรียนล่ะคะสวนเป็นยังไงสวนดอกไม้บ้านใครเป็นสวนดอกไม้บ้านใครเป็นสวนต้นไม้แล้วใครเป็นพืชผักสวนครัวมีไหม nice, very good.So, what do you do in the garden? ปกติเราทำอะไรกันบ้างคะในสวนรดน้ำต้นไม้ you water the plants, right? You water the tree, watering. What else? ทำอะไรอีกคะนอกจากรดน้ำต้นไม้แล้วทำอะไรตัดกิ่งไม้อะไรอีกอะไรอีก Give me more. ปลูกผักใช่ไหมคะถูกต้องคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยนักเรียนรู้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสวนมีอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีวลีมาทั้งหมด7วลีด้วยกันที่อยากจะให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องก่อนที่เราจะทำกิจกรรมถัดไปโอเค you have to listen first and then you have to repeat each word or each phrases โอเคนักเรียนจะต้องฟังก่อนแล้วออกเสียงตามนะคะ are you readyStudent on the LTV, listen first.
4: Mowing the lawn.

0: Okay, one more time.
1: Mowing the lawn.
0: โอเคคำเสียงเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากเลยใช่ไหมคะออกเสียงว่าอะไรนะ
2: Mowing the lawn.
0: สิ่งที่นักเรียนได้ยินคืออะไรพยายามแกะมันให้ได้นะคะ one more time.
1: Mowing the lawn.
0: Mowing the lawn. One more time.
2: Mowing the lawn.
0: Mowing the lawn. นักเรียนคิดว่ามันจะแปลว่าอะไรทราบไหมยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเพราะกิจกรรมของเราจะทำให้นักเรียนทราบความหมายของคำศัพท์ได้ด้วยตัวของมันเองเลยนะคะต่อไป
1: digging the soil
0: okay one more time
1: digging the soil
2: digging the soil
0: do you know what that is mean soil soil what is it นักเรียนรู้จักไหม soil คืออะไร what is itทราบไหมคะ soil what is it soil ดินถูกต้องนักเรียนก็จะต้องมาคาดเดาจากบริบทถัดจากนี้นะคะว่า digging the soil คืออะไร digging the soil โอเค next one
1: picking flowers
2: picking flowers
0: picking flower what is it picking flowers okay, one more time. Picking flowers.
2: Picking flowers.
0: Good job. Next one.
3: Raking the leaves.
0: Okay, one more time.
3: Raking the leaves.
2: Raking the leaves.
0: Raking the leaves.
2: Raking the leaves.
0: What is it, the leaf?
4: Leaf.
0: Do you know the leaf is? รู้จักไหม leaf? That's right. Leaf แปลว่าใบไม้ถ้าเป็นรูปเอกพจน์จริงๆจะเป็นLEA แล้วก็ตัว F นะคะแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เมื่อไหร่นะคะเราเปลี่ยน F เป็น V แล้วเติม ES เข้าไปก็จะแปลว่าใบไม้หลายๆใบนักเรียนก็ลองคิดดูว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับใบไม้นะคะต่อไปคำนี้ยากนิดนึงนะคะตั้งใจฟัง
3: Fertilizing the garden
0: Okay one more time
3: Fertilizing the garden
0: Fertilizing the garden. นักเรียนออกเสียงว่า fertilizing หรือ fertilizing ก็ได้นะคะออกได้สองแบบโอเค one more time. Fertilizing the garden.
2: Fertilizing the garden.
0: ทราบความหมายของมันไหมใครทราบมีไหมคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้จากกิจกรรมถัดไปต่อไป
3: Watering the plants.
0: This is the easy one, right? Watering the plants.
2: Watering
0: means you water. That's right. The next one.
1: Growing the plants.
0: One more time.
1: Growing the plants.
2: Growing the plants.
0: Do you know what that means? Growing. Growing. ทำยังไงต้นไม้ถึงจะโตเราต้องทำยังไงคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความหมายมันคืออะไรตอนนี้ทีเชอร์นะคะได้แจกใบคำศัพท์ให้นักเรียนไว้แล้วนะคะไว้ประกอบให้นักเรียนดูคำศัพท์ไปเรื่อยๆเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นใบคำศัพท์ก็จะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปต่อโอเคเดี๋ยวลองออกเสียงอีกสักรอบดีกว่าก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปนะคะโอเควารีแรกเลยคือคำว่าโอเควันมาชา
2: mowing the lawn
0: digging the soil
2: picking flowers
0: raking the leaves
2: fertilizing the garden
0: Watering the plants.
2: Watering the plants.
0: Growing the plants.
2: Growing the plants.
0: Okay, นะคะตามนี้เลยนักเรียนออกเสียงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำถามของครูมีอะไรบ้างนะคะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนอยู่ประมาณ7คำถามด้วยกันนะคะซึ่งเราจะดูจากภาพและทีเชอร์จะถามว่า What is she doing?ทีเชอร์มีตัวเลือกมาให้ระหว่าง A กับ B นะคะ A กับ B นักเรียนจะเลือก A หรือ B กลุ่มไหนได้คำตอบก็จะได้คะแนนไปใครตอบได้ก็จะได้คะแนนไปลองเช็คดูนะคะ

0: โอเคโอเค the first picture what is she doing A or B A or B everyone who thinks B raise your hand okay who thinks A raise your hand เดี๋ยวข้อนี้เราทำเป็นตัวอย่างก่อนเนาะข้อแรกนะคะก็คือข้อ A บอกว่า she is watering flowers ใช่หรือไม่ is she watering flowers no okay because she is picking the flower everyone say she is picking flowers
1: she is picking flowers
0: ดูจากภาพแล้วนักเรียนเห็นความหมายของมันไหมคะว่าแปลว่าอะไรถูกต้อง she is picking flowers ก็คือเขาเนี่ยกำลังเก็บดอกไม้อยู่นะคะดูโครงสร้างของประโยคดีๆนะต่อไป number two look at the picture what are they doing a they are licking the leaves or b they are digging the soil okay which group can answer this question touch your ears and then 3 2 1 go group 3A or B?
2: A.
0: A, okay. What is it? They?
2: They are racking the reef.
0: They are racking.
2: They are racking the reef.
0: Do you agree with thank you? Do you? ทุกคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะ The leaves. Okay, thank you. Can you please read it one more time? They are racking the leaves.
2: Reeves.
0: Okay, clap your hand to thank you. Good job. ข้อนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากภาพก็คือมีใครบ้างเอ่ยมีคุณแม่แล้วก็ลูกๆใช่ไหมคะช่วยกันทำอะไรเอ่ยเขากำลังเก็บใบไม้นั่นเองคือเขากำลังกำจัดเศษใบไม้แห้งออกไปนะคะก็คือข้อ A ต่อไป number 3 look at the picture Group 3 you got one point you have to write down your point number 3 what is she doingWhat is a little girl doing? Okay, group 6 going to answer the questions. Okay, I will give you the signal again. เดี๋ยวครูให้สัญญาณอีกรอบนึงนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบนะคะ Okay, touch your ears. Okay, ซ้อมเมื่อสักครู่ซ้อมนะคะ Touch your ears and then 3, 2, 1, go. ยังไม่ได้ยินคำว่า go เลยเอาใหม่ One more time. Go นะคะแล้วค่อยยก Okay.โอเค 3 2 1 go go for ทำตามกติกานะคะเด็กๆโอเค
3: A she is watering the plants
0: do you agree with Ava
4: yes
0: yes or no
4: yes
0: okay clap your hand for group 4 good job okay this sentence is She is watering the plants นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่รดน้ำต้นไม้นั่นเอง Number 4 What is she doing? A She is growing the plants or B She is mowing the lawn Okay Who can answer me this question? Touch your ears and then 3, 2, 1, go Group 2
3: B, she is mowing the lawn.
0: Wow, that's very good. Thank you. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. Okay, this part is B. She is mowing the lawn. Mowing the lawn คือการที่เราทำอะไรคะตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้านั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจำความหมายของคำศัพท์คำนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็รูปของประโยคนี้ด้วยต่อไปตอนนี้เรามีกลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้างกลุ่ม3 and 4 okay group 1 group 5 and group 6 hurry up okay what is he doing look at this what is it okay the choice is he is raking the leaves or he is digging the soil okay touch your ears and then 3 2 1 go group 5What is he doing? A or B? A or B?

0: be her. He is digging the soil.
1: He is digging the soil. I think so. Clap your hand for Song Tham. Okay, good job. Okay, group 5, you got 1 point. คำตอบข้อนี้ก็คือ he is digging the soil. Digging ก็คือการที่เขาทำอะไรคะขุดดินนั่นเองถูกต้องนะคะจำประโยคนี้ไว้ด้วยนะ he is digging the soil. The next one, number 6, what are they doing? They are picking the flowers or they are growing the plants? What do you think? Okay, touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Oh, group 5. เพื่อนยกเร็วมากขังสักครู่เฮ้วันนี้เรามาล่าคะแนนกันนะคะทรงทำเขาไม่ยอมแล้วนะคะโอเค ARB
0: B ครับ
1: B โอเค Can you read this for me please?
0: They are growing the plant.
1: One more time. They are growing the plants.
0: They are growing the plant.
1: Very good one. You got 2 points right now. Clap your hand for your friend. Good job. Second one. นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ B นั่นเองเนาะ They are growing the plants ก็คือคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ปลูกต้นไม้นะคะคำว่า growing the plants คือการปลูกต้นไม้นั่นเองพวกเขากำลังปลูกต้นไม้ I think it's the last one. What is he or she doing? มือนี้คุณครูก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมคะคุณครูก็เลย slash ไว้ให้เป็น he or she I don't know who he or she โอเคดูจากช้อยนะคะว่ามันควรจะเป็นคำว่าอะไร A he or she is fertilizing the plants or B he or she is growing the plants เขากำลังปลูกหรือเขากำลังทำอะไรเอ่ยดูจากภาพถูกต้องดีมากเราดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนน Touch your ears and then 3, 2, 1, go group 2ปุ้นแขนยาวมากเลยโอเค
2: A he or she is fertilizing the plants
1: very good clap your hand for your friend good job ข้อนี้นะคะตอบชัดๆเลยก็คือข้อ A นะคะ he or she is fertilizing the plantsอย่าลืมนะคะคำนี้ออกเสียงได้2แบบ fertilizing or fertilizing is okay t or t is okay it's for American English and British English right แสดงว่า fertilizing แปลว่าเขากำลังใส่อะไรใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะนักเรียนก็จำคำศัพท์ไว้นะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะโครงสร้างเมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันคือ tense อะไรเอ่ย what is it present continuous tensePresent แปลว่าอะไรคะ present อะเอาคำนี้ก่อน tense แปลว่าการกอไก่สระอาลอลิงนะคะหรือว่าเวลานั่นเองนะคะ present แปลว่าปัจจุบัน and continuous แปลว่าต่อเนื่องก็คือช่วงเวลาที่มันอยู่ในปัจจุบันแบบอะไรแบบต่อเนื่องก็คือเราพูดเมื่อสิ่งนั้นเป็นการกระทำที่กำลังเกิดในขณะที่เราพูดด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยใช้บรรยายการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือในช่วงเวลาปัจจุบันที่ยังดำเนินต่อไปนะคะเช่นมีตัวอย่างมีโครงสร้างให้ดูก่อนโครงสร้างของประโยคก็คือประธานมีอะไรบ้าง subject I you we they อะไรอีกคะ he she or it and you have to follow by verb to beIs, am, or are. And the last one, you have to put verb with ing. For example, I am teaching English now. ถูกต้องไหม Am I? I am teaching English now. ตอนนี้ teacher ปิ่นกำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่ใช่หรือไม่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังพูดในขณะที่กำลังทำเลยถูกต้องไหมคะ And at the same time, you are studying English right now. ในเวลาเดียวกันนักเรียนก็กำลังทำอะไรอยู่เรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยตอนนี้เลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของประโยคที่เราใช้ใน present continuous tense นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูความหมายนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างประกอบไปด้วยเพื่อความเข้าใจมากขึ้นก็คือประโยคทั้งหมดที่นักเรียนได้ตอบคำถามไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือ present continuous tense นั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดู

0: กันนะคะว่าเราจะสร้างประโยคนี้ได้อย่างไร Everyone, what is she doing? She is วิธีการสร้างประโยคก็คือเราดูภาพเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: ใช่ไหมคะและสิ่งที่เขาทำคืออะไรภาษาอังกฤษก็คือ
1: watering
0: ก็จะเป็น she is watering the plants everyone repeat after teacher she is watering the plants
1: she is watering the plants
0: okay so what are they doing the second picture what are they doingWhat are they doing? พวกเขามีกี่คนคะในภาพนี้มีกี่คน 1 2 3 4ประธานที่เราใช้ก็คือ
1: they
0: นะคะ not there they are raking the leaves very good นะคะวิธีการทำ present continuous ก็เป็นแบบนี้นะคะประธาน verb to be และกริยาที่เติม ing แบบนี้นะคะทำไมที่เชื่อบายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องทำใบงานถูกต้องไหมจะได้เขียนได้ถูกต้องนะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงใบงานนะคะที่เชื่อจะให้เราทบทวนคำศัพท์ก่อนว่านักเรียนจำได้ไหมว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรบ้างที่เชื่อมีบัตรคำศัพท์ให้ทั้งหมดประมาณ7คำแต่วันนี้นักเรียนของที่เชื่อมีกี่กลุ่ม6กลุ่มขอให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเลือกคนที่แสดง acting ได้เก่งที่สุดของกลุ่มตัวเองออกมาหน้ากระดานเลยนะคะทั้งหมด6คนกลุ่มละ1คนกลุ่ม1 who is who are coming who wants to come กลุ่ม2 3 4 5 and 6 okay เดี๋ยวนักเรียนยืนรอตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวให้มาทีละคนเดี๋ยวให้มาทีละคนยืนรอตรงนั้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคะแนนให้ได้นะคะรอบนี้โอเคแค่ทำท่าทางโอเค everyone listen carefully โอเคทุกคนฟังนะคะสิ่งที่นักเรียนที่จะได้ออกมาใบ้นะคะเขาจะได้สุ่มคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนจะออกมาแสดงท่าทางทีละคนกลุ่มไหนที่ตอบได้ก่อนว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรแล้วก็พูดเป็นประโยคถ้าเพื่อนเป็นผู้หญิงเราต้องบอกว่า she is แล้วก็ตามด้วยวลีที่ครูให้ไปเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมดูไปด้วยกันนะคะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางก็ตอบไปด้วยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก่อนก็จะได้คะแนนไปเดี๋ยวทิชเชอร์จะเป็นคนถามเองพวก wants to be the first one I need group 6เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนกลุ่มที่6 5 4 3 2 1นะคะเรียงกันแบบนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวดูเพื่อนทำท่าทางให้ดีนะว่าเพื่อนจะทำยังไงเดี๋ยวครูช่วยนะคะสุ่มเลยได้ไหม
2: ได
0: ้โอเค Are you ready 3 2 1รีดผ้าแน่เลยกำลังรีดผ้า ใช่ไหมโอเค thank you โอเค which group going to be the first one โอเค touch your ears and then 3 2 1 go group 6 what is she doing ทำท่าตอบไปเลยลูก what is she doing
3: She is watering the plant.
0: She is watering the plants. That's correct. You got 1 point. Clap your hand for yourself. Okay. Next one. Group 5. Okay. ได้ไหมจำได้ไหมทำให้ได้นะใช่เปล่าคำนี้คืออะไร
4: มันคือกำลังกวาดใบไม้
5: ใช่มันคือ
4: ตัดหญ้า
0: อะไรครับ
4: กำลังใช้เครื่องตัดหญ้า
0: โอเค
5: เครื่องตัดหญ้า
0: ใช่ใช่โอเค let's do it one more time slowly one more time อีกรอบหนึ่ง what is he doing What is he doing?

0: Okay, touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Go 5. What is he doing? เขาใบ้มาเพื่อกลุ่มของตัวเองเนี่ย What is he doing? ตอบได้ไหมตอบไม่ได้จะเป็นสิทธิ์ของกลุ่มอื่นนะคะ I give you 3, 2, 1
1: He's mowing the lawn.
0: Do you agree with her? เห็นด้วยไหมแสดงว่าทรงทำแสดงได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะโอเค He is mowing the lawn. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, next one. Okay, Alice.โอเคอย่าพูดออกมานะเข้าใจใช่ไหมคะโอเค Are you ready Everyone are you ready
2: yes.
0: Okay look at your friend Let's go โอเคเอาเพื่อนตอบได้หมดเลยโอเค Everyone touch your ears and then 3, 2, 1 go Group 4เอาทำอีกทำตอบไปลูก What is she doing
1: She is picking flowers.
0: That's right. She is picking flowers. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, อย่าลืมจดคะแนนของตัวเองนะคะว่าได้กี่คะแนนกันแล้วนะคะ Okay, group 3. Come here, please. Okay. Don't say it. Don't say it. Don't say it. Okay, let's think about your acting. ทำได้ไหมเอ่ย Okay, are you ready? Let's do it. Let's do it. What do you think? What is he doing? Okay, touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 3. What is he doing?
3: He is fertilizing in the garden.
0: Fertilizing? No, sorry. No, not time for you. Thank you. Thank you. ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะ Okay, touch your ears again. Touch your ears. Okay, thank you. Could you please acting again? Okay, one more time. Touch your ears and then 3, 2, 1, go.Group 2.
1: He is digging the soil.
0: He is digging the soil. I think so. Clap your hand for your friend. Good job. Nice. Okay. The beautiful lady is coming. คนสวยออกมาแล้วนะคะเราต้องดูได้ไหม
4: ใส่ปุ๋ย
0: ถูกต้องอย่าเสียงดังนะWhat is it? Oh my god แล้วนักเรียนก็รู้ด้วยว่าทำท่าอะไรนักเรียนไปทางรู้ไม่เอ่ยเพื่อนทำอะไรเอ่ยทำท่าอะไรเอ่ยโอเคโอเค touch your ear touch your ear and then 3, 2, 1 goOh, group 2. Okay, what is she doing?
1: She is fertilizing. Fertilizing
0: the garden.
1: The garden.
0: She is fertilizing the garden. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะว่าเพื่อนกำลังใส่ปุ๋ยอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ Yes or no? Yes, fertilizing the garden. Clap your hand for your friends. Okay, the last one. I have two faces left. Okay, are you ready? Let's do it.เราทำเป็นท่าทางแบบว่าให้มันชัดๆเลยลูก
5: ตอบได
0: ้นะ ให้เด็กๆเข้าใจด้วยโอเค if you think you understand just tell me touch your ears and then 3 2 1 go group 1 what is she doing
2: she is growing the plants
0: she is growing the plants do you agree with him เห็นด้วยไหมคะ growing the plants that's right แต่ว่าครูแปลกใจมากว่าครูดูแล้วครูไม่รู้เลยนะคะเก่งมาก very good sit down please okay okay everyone clap your hand for yourself good job okay จะมาเช็คคะแนนก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนแล้ว group 1 group 1 how many points you got 1 group 2 4 group 3 group 4 2 group 5 only 1 okay 3 group 6One, that's nice. Okay. Don't forget to put your point upper your worksheet. นะคะเราเขียนคะแนนของเราไว้เดี๋ยวครูไปเพิ่มคะแนนให้เองนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าใบงานของเราต้องทำอะไรบ้างนะคะ Worksheet number 38 Lively Garden. We have two parts. เรามี2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกให้ทำอะไรนะคะ instructions บอกไว้ว่า write sentences for each item by using the present continuous form นักเรียนก็บรรยายนะคะตามรูปภาพที่ได้ทั้งหมด5ภาพนะคะteacher มีตัวอย่างให้ดูนะคะในใบงานก็จะมีตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตามโครงสร้าง present continuous คือมีประธานverb to be และกริยาที่เติม ing ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูภาพนี้ดูว่าเขาทำอะไรอยู่ What is he doing? He is digging the soil ถูกต้องนะคะนักเรียนก็เขียนแบบนี้ทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทำแล้วนะคะสำหรับใบงานแรกนะคะไม่ยากมากLook at the picture and then write the sentence. ถ้านักเรียนไม่รู้ว่าต้องเขียนยังไงให้ดูตัวอย่างนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนักเรียนใช้อะไร she แต่ถ้าเป็นภาพที่ระบุเพศไม่ได้นักเรียนก็เขียน he slash แล้วก็ she เอาไว้นะคะเหมือนที่ทีเชอร์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเค if you are ready take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Put your pen down first. วางปากกาก่อนนะคะ Okay. All right. Who have finished? ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือ Have done it. Okay. เรียนเสร็จแล้วใช่ไหมได้ทั้ง5ข้อเลยนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตามทีเชอร์ปิ่นไปนะคะว่าคำตอบของหนูถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค picture number one picture number one what is he or she doing what is he or she doing everyone
1: he or she is
0: โอเคภาพนี้นะคะเขากำลังใส่ปุ๋ยใช่ไหมคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะก็คือ he or she is fertilizing the plants โอเค everyone repeat after teacher he or she is fertilizing the plants he or she is fertilizing the plants very good check your answer นะคะเช็คคำตอบให้เรียบร้อยอันนี้พาร์ท A นะคะทำพาร์ท A ให้เรียบร้อยตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะ

0: or she doing? What do you think? What is he or she doing? That's right. He or she is growing the plants. นะคะ Okay, you can check your answer. ภาพนี้ก็คือภาพที่เขากำลังปลูกต้นไม้อยู่แต่เราไม่ทราบเพศที่แน่นอนเราก็ slash ไว้ได้ He or she is growing the plants. Okay, can I move to number three? ไปต่อเลยได้ไหม Okay, number three. What is he doing?What is he doing?
1: He is watering the plant.
0: He is watering the plant. ดีมากนะคะ Next one, number four. ในภาพนี้เป็นผู้หญิงนะคะถ้าสังเกตดูจะเห็นรูปร่างแล้วก็ทรงผมของเขานะคะ What is she doing? What is she doing?She is lacking the leaves. Very good. Okay, check ไปเลย All right, I will move to number five. The last one. Number five, what is he doing?
1: He is mowing the lawn.
0: That's correct.Okay, check your answer. And then you have to score yourself. ให้คะแนนตัวเองไว้นะคะว่าได้กี่คะแนนในพาร์ท A. มีทั้งหมด5ข้อก็เต็ม5. ใครที่เขียนถูกทั้งหมดเลยก็ได้5คะแนนไป. Okay. I need to move to part B. You have to flip your worksheet. พลิกใบงานของตัวเองนะคะแล้วดูที่part B นะคะ. Part B. You have to look at the picture and answer the questions.พาร์ทที่2นะคะจะเป็นพาร์ทที่เราจะต้องตอบคำถามไม่ใช่เขียนบรรยายแล้วใช่ไหมตอบคำถามอะไรบ้างดูนะคะมันจะมี A จะถามนะคะยกตัวอย่างเช่นดูจากภาพ A ถามว่า Are you growing plants คุณกำลังปลูกต้นไม้อยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ growing ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า No เขาถาม Are you ถาม you ก็ต้องตอบ I นะคะNo, I am not growing the plants. I am fertilizing the plants. แบบนี้ฉันไม่ได้ปลูกแต่ฉันกำลังใส่ปุ๋ยอยู่นะคะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปข้อที่1เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะข้อ1ถามว่า Is she picking flowers?
1: Yes,
0: yes or no?
1: Yes.
0: Yes, right?เวลาเราตอบว่าใช่สามารถบอกว่า yes she is แล้วจบได้เลยนะคะถ้าตอบแบบสั้นๆ yes she is หรือนักเรียนจะเขียนแบบเต็ม yes she is picking flowers แบบนี้ก็ได้นะคะที่ทีเชอร์ไม่ได้ใส่ the หน้า flowers เพราะว่าดูจากภาพนะคะเราอาจจะไปเก็บที่สวนใหญ่ๆตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมันอยู่เป็นสวนที่เราเจาะจงหน่อยเป็นสวนในบ้านของเราเราจะเติม the flower ก็ได้เพื่อให้เป็นความเจาะจงมากขึ้นแต่ถ้าในภาพเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นสวนในบ้านหรือไม่ได้เห็นชัดเจนนักเรียนก็ใช้ picking flowers แบบนี้ก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นเดียวกันนะคะโอเค can I move to the next one can I ไปต่อเลยนะคะ number two is he growing flowers
1: no.
0: no because he is watering the plant นะคะเขากำลังรดน้ำพืชที่อยู่ในกระถางหนึ่งกระถางเลยนะคะเวลาเราจะปฏิเสธก็บอกว่า no he isn't growing the flowers เขาไม่ได้กำลังปลูกดอกไม้แต่ว่าเขากำลังทำอะไรรดน้ำต้นไม้ต่างหากนะคะวิธีการเขียนปฏิเสธก็แบบนี้นะคะไม่ยากจริงๆถ้าในภาษาพูดตอบ no he isn't ก็จบเลยเข้าใจได้เช่นเดียวกันไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องทวนคำตอบก็ได้แต่ถ้าในเวลาที่เราเขียนเราอยากเขียนแบบเต็มๆนักเรียนก็เขียนได้แบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะแล้วก็การเลือกใช้โอเค can I move to the next oneไปต่อได้ไหมคะย่างโอเค I give you 1 minute 1 นาที

0: Okay. And I move to the next one. Can I? ไปต่อเลยได้ไหมคะ Okay. Okay. Picture number three. Is she mowing the lawn? Yes or no? No. No, she isn't mowing the lawn because she is raking the leaves. เขากำลังทำอะไรอยู่กำลังเก็บกำจัดใบไม้อยู่ใช่ไหมอ่ะเขียนแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันได้นะคะค่ะโอเค next one number four is he or she going the plants yes or no going the plants yes he is เราเรียนตอบแบบสั้นก็ได้นะคะ yes he is แบบนี้จบเลย okay I'm going to the next one okay the last one is he digging the soil yes or no yes he is or he is digging the soil you can write out like full or short sentenceแต่นักเรียนต้องไม่ลืมจุด full stop นะคะ don't forget to put full stop ก็คืออย่าลืมใส่จุดลงไปที่ประโยคด้วยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเรา wrap up กันนะคะสรุปบทเรียนนะคะวันนี้เราเรียน tense อะไรไปจำได้ไหม present continuous tense นะคะ present continuous นะคะใช้สำหรับการบรรยายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังพูดเลยนะคะเหมือนที่ทีเชอร์กำลังทำอยู่ I am teaching English and you are studying English ซึ่งโครงสร้างนะคะก็จะประกอบด้วยประธานบวกกับ verb to be นักเรียนเลือกใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานในประโยคแล้วก็เติมกริยาที่มี ing เข้าไปด้วยแบบนี้นะคะ For example everyone what is she doingWhat is she doing? Look at the picture again. She is? That's very good. She is picking flowers. นะคะวิธีการสร้าง present continuous tense ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยเมื่อเรียนคาบนี้ไปแล้วนะคะก็ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆก็ใช้ได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ tidy or messyเดี๋ยวเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็ชุดคำศัพท์ที่คุณจะเตรียมไว้ให้แล้วก็กิจกรรมที่เราจะต้องมาสนุกด้วยกันโอเค you are very good for today นักเรียนตั้งใจเรียนมากเลยนะคะวันนี้ you are a good student and you can like answer the question correctly นักเรียนก็ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องดีมากๆวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะOkay, before leaving, I have to say thank you for your attention. I am very thankful for you today. I hope you enjoy our lesson. See you next time.
1: Thank you, the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Don't forget to say bye-bye.
2: Bye.
0: ดีมากครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน

น2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ื่อนทั้งหมด
1: ทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
3: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเอ่ย
2: การสำรวจศาสนสถานลงมือทำความสะอาดศาสนสถาน
3: ก็คือการสำรวจศาสนสถานและลงมือทำศาสนสถานใช่ไหมครับซึ่งวันนี้นะครับห้องต้นทางได้ลงมือไปทำหรือยังครับ
4: ทำแล
3: ้วเนาะเราจะมาเล่าเพื่อนปลายทางฟังว่าเราเนี่ยนะครับได้เจออะไรบ้างนะครับในการทำไมครับไปสำรวจศาสนสถานและลงมือทำศาสนสถานในวันนี้นะครับจะเป็นผู้ที่จะต้องพูดก็คือเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับอ่ะก่อนเรียนเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องระบุพื้นที่ในวัดที่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับพร้อมทั้งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นในพื้นที่ต่างๆของวัดด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการดูแลรักษาศาสนสถานนะครับเอาละครับนักเรียนซึ่งนะครับกิจกรรมนะครับที่ครูให้นักเรียนไปทำที่วัดนะครับครูก็ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ต่างๆของวัดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นนะครับแล้วก็ให้ระบุว่าสิ่งใดควรทำควรดูแลนะครับอ่ะตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนต้นทางนะครับที่จะได้มาเล่าให้กับเพื่อนปลายทางได้ฟังนะครับใครจะเป็นตัวแทนครับในขั้นแรกใครครับลองเล่าให้เพื่อนฟังสิใครจะเป็นตัวแทนลูกภาพนี้เรากำลังทำอะไรกันครับลองเล่าให้เพื่อนฟังสิตัวแทนเล่ากลุ่ม 6ครับ
5: มีการปรึกษากันภายในห้องครับ
3: ปรึกษากันภายในห้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
5: เกี่ยวกับเรื่องที่จะไปทำความสะอาดศาสนสถานครับ
3: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับก็คือเราปรึกษากันใช่ไหมครับเกี่ยวกับการที่จะไปทำความสะอาดที่ศาสนสถานนะครับต่อมาทีนี้เราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม6กลุ่มนะครับหลังจากปรึกษากันเสร็จเราทำอะไรต่อเล่าหน่อยสิเราทำอะไรต่อครับใครเป็นตัวแทนเล่าลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเราจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรยังไงเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยมีเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
6: เตรียมไม้กวาดแล้วก็ที่โกยขยะค่ะ
3: เตรียมไม้กวาดและ
6: ที่โกยขยะ
3: ที่โกยขยะนะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
6: 6กลุ่มค่ะ
3: 6กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องมีอะไรครับติดไม้ติดมือไป
6: ที่ทำความสะอาด
3: อุปกรณ์ในการทำความสะอาดก็คือไม้กวาดและที่ตักขยะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเราก็เริ่ม

0: จากอะไรก่อนอ่ะทบทวนหนึ่งประชุมกันก่อนใช่ป่ะประชุมนัดหมายอย่างที่เพื่อนบอกนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบ่งกลุ่มและแบ่งกลุ่มเสร็จเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแต่จะต้องเตรียมอะไรไปครับอุปกรณ์ไปเลยนะครับและนะครับครูเองนะครับก็ได้แจกใบจดบันทึกใช่ไหมครับก็คือใบงานที่เท่าไหร่แจกใบงานให้กับนักเรียนเพื่อไปบันทึกใช่ไหมครับทีนี้ครับพอไปถึงวัดแล้วทำอะไรเอ่ยอันนี้ภาพนี้กลุ่มไหนเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าทำอะไรบ้าง
1: สำรวจตรวจสอบศาลาครับพบว่ามีใบไม้กิ่งไม้แล้วก็ฝุ่นครับ
0: ศาลานี้อยู่บริเวณไหนลูก
1: บริเวณรอบโบสถ์ครับ
0: บริเวณรอบโบสถ์ความสำคัญของศาลานี้มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: อาจเป็นที่พักพิงของพระสงฆ์ครับ
0: พักพิงของพระสงฆ์อย่างเดียวไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: นะครับน่าจะมีประโยชน์อะไรอีกครับนอกจากพักพิงของพระสงฆ์แล้วก็คือ
1: เอาไว้ทานอาหาร
0: ของใคร
1: ของประชาชน
0: ประชาชนเวลาไปวัดใช่ไหมครับไปนั่งพักหรือรับประทานอาหารหลังจากทำบุญเสร็จได้นะครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาพื้นที่ต่อมาสำรวจพื้นที่รอบโบสถ์กลุ่มไหนครับสำรวจเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
2: สำรวจพื้นที่นะคะพบว่ามีหญ้าขึ้นตามกำแพงค่ะแล้วก็พบเศษกิ่งไม้ค่ะแล้วก็มีใบไม้ค่ะ
0: มีใบไม้แล้ววางแผนกันยังไงทีนี
2: ้กวาดใบไม้เก็บเศษกิ่งไม้ค่ะแล้วก็ถอนหญ้าออกจากตามกำแพงค่ะ
0: นี่คือมองแล้วว่าเราจะต้องกวาดใบไม้เก็บกิ่งไม้แล้วก็ถอนหญ้าออกจากกำแพง
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วจึงจะไปทำไมครับเมื่อเรารู้ว่าต้องทำเราก็จะไปทำไมครับกับสมาชิกในกลุ่ม
2: ไปปรึกษากันค่ะ
0: ปรึกษากันก็คือแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วหนูทำหน้าที่อะไรลูกในวันนั้น
2: กวาดใบไม้ค่ะ
0: กวาดใบไม้นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้ก็คือพื้นที่ไหนครับรอบโบสถ์ที่เพื่อนได้พูดไปใช่ไหมครับที่ว่าจะมีอะไรเลยมีอะไรเลยลูกตามที่เพื่อนบอกมีอะไรครับใบไม้มีหญ้านะครับและที่สำคัญมีหญ้าขึ้นที่ไหนด้วยเนี่ย
3: ตามกำแพง
0: และจะมีกระถางสำหรับปักธูปและเทียนก็มีหญ้าขึ้นด้วยนะครับเอาละครับต่อมาถนนและลานพระครับ
4: จากการสำรวจถนนและลานพระพบว่ามีกิ่งไม้และเศษใบไม้เป็นจำนวนมากค่ะ
0: และหนูคิดว่าต้องทำยังไงอ่ะลูก
4: กวาดใบไม้และเก็บกิ่งไม้ค่ะ
0: กวาดใบไม้และเก็บกิ่งไม้แล้วพอสำรวจเสร็จกลุ่มเราแบ่งหน้าที่กันอย่างไรครับ
4: คนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บใบไม้ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อมีคนกับคนเก็บใบไม้และหนูทำหน้าที่อะไรคะ
4: ทำหน้าที่กวาดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้พอเราสำรวจเสร็จเราก็ทำไมลูกสำรวจสภาพพื้นที่เสร็จเราทำไมครับแล้วทำไมครับเราก็จดบันทึกลงในใบงานที่20นะครับเรื่องสำรวจพื้นที่นะทีนี้ขอตัวแทนนำเสนอนะครับ

0: พื้นที่สำรวจนะคะถนนสภาพปัจจุบันคือมีเศษใบไม้กิ่งไม้วิธีการดูแลคือกวาดใบไม้เก็บเศษกิ่งไม้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะพื้นที่ที่สำรวจลานพระสภาพปัจจุบันมีเศษใบไม้กิ่งไม้ต้นหญ้าค่ะวิธีการดูแลกวาดใบไม้เก็บเศษกิ่งไม้ถอนต้นหญ้าอุปกรณ์ที่ใช้คือไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวพื้นที่ที่สำรวจคือโบสถ์สภาพปัจจุบันนะคะมีเศษใบไม้กิ่งไม้ต้นหญ้าที่กำแพงมีฝุ่นที่หน้าโบสถ์วิธีการดูแลกวาดใบไม้เก็บกิ่งไม้ถอนหญ้ากวาดหน้าโบสถ์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะไม้กวาดดอกหญ้าพื้นที่ที่สำรวจนะคะคือศาลาสภาพปัจจุบันมีใบไม้กิ่งไม้และฝุ่นค่ะวิธีการดูแลกวาดฝุ่นในศาลาเก็บใบไม้เก็บกิ่งไม้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือไม้กวาดดอกหญ้าค่ะพื้นที่บริเวณใดที่นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำความสะอาดได้ก็จะมีถนนลานพระโบสถ์ศาลาค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้แบ่งกันสำรวจนะครับก็คือสรุปแล้วเราจะทำพื้นที่ทั้งหมดกี่จุดลูก4จุดมีที่ไหนบ้างครับถนนลานพระโบสถ์ศาลานะครับแล้วก็พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับและต้องใช้หลายกลุ่มก็คือบริเวณโบสถ์นะครับก็คือมีทั้งนะครับรอบโบสถ์และบนโบสถ์นะครับอ่ะทีนี้นะครับพอสำรวจเสร็จปุ๊บรู้จักวิธีการดูแลแล้วมีอุปกรณ์ไปยังมีแล้วเราก็ทำไมครับลงมือทำความสะอาดนะครับโดยแต่ละกลุ่มก็ได้แบ่งกันไปนะครับตามพื้นที่ที่เราได้สำรวจนะครับทีนี้ลองบอกเพื่อนสิครับว่าลงมือทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มก็ได้ลงมือทำนะครับทำความสะอาดพื้นที่ศาลานั่งพักกลุ่มไหนครับลองเล่าให้เพื่อนสิครับว่าทำยังไงทำอย่างไรบ้าง
2: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณศาลาวัดค่ะ
1: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณศาลาวัดทำไมถึงต้องใช้ไม้กวาดดอกหญ้าล่ะลูก
2: เพราะว่ามันสะดวกค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ศาลาวัดสะอาดค่ะ
1: นะครับเพราะว่าทำไมครับไม้กวาดดอกหญ้าที่สะดวกเพราะว่าเหมาะสมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นอะไรลูก
2: เป็นพื้นกระเบื้องค่ะ
1: เป็นพื้นกระเบื้องนะครับเราจึงต้องใช้ไม้กวาดดอกหญ้าในการกวาดนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็อย่างที่เพื่อนได้บอกไปตอนต้นว่ามีความสำคัญอย่างไรครับ
2: ใช้สำหรับการพักพิงค่ะ
1: ทั้งของพักและ
2: ของประชาชนค่ะ
1: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับทำความสะอาดพื้นถนนเล่าให้เพื่อนหน่อยสิฟังหน่อยสิว่าทำยังไงบ้างลูก
3: ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะกวาดไปบริเวณพื้นถนนค่ะและก็ตรงสถานที่จอดรถค่ะ
1: ทำไมใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเหรอลูก
3: เพราะไม้กวาดทางมะพร้าวเหมาะสมกับพื้นที่เป็นพื้นถนนค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาทำพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ถนนอีกลองเล่าให้เพื่อนฟังซิว่าทำอย่างไรบ้าง
4: กวาดขยะพื้นที่ถนนค่ะแล้วก็เก็บใบไม้ค่ะ
1: เก็บใบไม้เพราะว่าบริเวณพื้นที่ถนนเต็มไปด้วยอะไรเลยลูก
4: ใบไม้ค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาครับกลุ่มไหนครับทำความสะอาดพื้นที่ลานพระ
5: ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดรอบลานพระให้สะอาดค่ะ
1: เพราะลานพระตอนที่ไปสำรวจเนี่ยมีอะไรอะลูก
5: มีกิ่งไม้และใบไม้แล้วยังมีมดไฟมดคันไฟด้วยค่ะ
1: มีมดด้วยดังนั้นตอนเราทำความสะอาดเราต้องทำไงครับ
5: ระมัดระวัง
1: ระมัดระวังนะครับดีมากนะครับนักเรียนครับอย่างเพื่อนกลุ่มนี้ละเอียดมากเลยนะครับเวลาไปสำรวจพื้นที่ก็จะเห็นว่ามีมดด้วยนะครับดังนั้นเวลาทำความสะอาดเราต้องระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทำความสะอาดพื้นที่โบสถ์เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าทำอย่างไรบ้าง
6: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าครับแล้วก็ไม้กวาดทางประวัติทางมะพร้าวครับทำความสะอาดพื้นที่รอบโบสถ์พื้นที่ที่มีกิ่งไม้แล้วใบไม้ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนจากภาพนี้จะเห็นว่าโบสถ์พื้นที่รอบโบสถ์เป็นไงครับเต็มไปด้วยอะไรเลย
7: ใบไม
1: ้นะครับแล้วก็เพื่อนมีการใช้ทั้งไม้กวาดอะไรลูกทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าเพราะพื้นที่ของโบสถ์เนี่ยจริงๆแล้วจะมีกระเบื้อง2แบบนะครับคือแบบเรียบกับแบบขรุขระนะครับจึงต้องใช้ทั้ง2ไม้กวาดนะครับต่อมาทำความสะอาดพื้นที่โบสถ์แต่บริเวณไหนครับ
7: หน
1: ้าโบสถ์เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าทำอย่างไรบ้าง
8: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณหน้าพระเนื่องจากมีฝุ่นและใบไม้ครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือบริเวณหน้าพระเนี่ยตอนที่ไปสำรวจมีอะไรเต็มเลยลูกฝุ่นใบไม้แล้วก็จะมีกิ่งไม้ที่มาจากอะไรกิ่งไม้ที่มาจากนกคาบมานะครับดังนั้นจึงต้องทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่คนที่จะต้องไปคนที่จะไปไหว้พระเนี่ยจะได้ไหว้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับต่อมาครับทำความสะอาดพื้นที่โบสถ์ลองอธิบายเพิ่มอีกสิทำอะไรบ้างบริเวณนี
9: ้ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณที่ปักธูปเทียนค่ะแล้วบริเวณกำแพงก็มีหญ้าขึ้นก็ถอนออกค่ะแล้วก็ในที่ปักธูปเทียนก็มีหญ้าขึ้นก็ถอนในนั้นด้วยค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้เราเนี่ยนะครับได้ฟังเพื่อนนะครับต้นทางนะครับพูดเกี่ยวกับการสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับฟังไปเมื่อกี้เนี่ยแค่เริ่มต้นนะทีนี้นะครับครูเนี่ยจะลองให้แต่ละกลุ่มครับร้อยเรียงนะครับเป็นประสบการณ์เล่าให้กับเพื่อนปลายทางได้ฟังนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดนะครับนะครับเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนปรึกษากันหน่อยว่าจะเริ่มเล่าเรื่องไหนก่อนดีเพราะสนุกมากนะครับตอนที่เราเดินทางไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดเนี่ยนะครับงั้นให้นักเรียนปรึกษากันได้เลยครับ

เอาละครับทีนี้เรามาฟังประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มกันนะครับว่าการไปสำรวจศาสนสถานและทำความสะอาดศาสนสถานเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ประสบการณ์เรื่องอะไรบ้างจะมีความแตกต่างกันยังไงความสนุกสนานอย่างไรนะครับพร้อมหรือยังครับ

0: ห้องต้นทางเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยครับเริ่มจากกลุ่ม2ก่อน
1: ตอนวิธีการเดินทางนะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มละ10คนครับนั่งรถตู้ไป3คันครับแล้วก็คันละ10คนครับโดยที่ก่อนที่เราจะขึ้นรถตู้แล้วก็ลงรถตู้จะมีการนับจำนวนเสมอครับ
0: แล้วกลุ่มเราเนี่ยทำความสะอาดบริเวณไหนลูก
1: ทำความสะอาดบริเวณศาลาครับ
0: แล้วแบ่งหน้าที่กันอย่างไรครับในการทำความสะอาด
1: ก็จะมีคนคอยกวาดใบไม้ครับแล้วก็มีคนคอยเก็บกิ่งไม้ครับ
0: เพราะว่าในศาลาก็มีกิ่งไม้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: และทีนี้กลุ่มเราเนี่ยประทับใจเรื่องอะไร
1: ประทับใจเพราะว่าทุกคนทำร่วมกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็สนุกสนานครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่งเล่าให้เพื่อนฟังซิ
2: กลุ่มหนูนะคะทำความสะอาดพื้นถนนค่ะปัญหาก็คือไม้กวาดที่เตรียมไปไม่เพียงพอสำหรับจำนวนคนค่ะแก้ปัญหาโดยไปยืมอุปกรณ์ของทางวัดค่ะความประทับใจค่ะพื้นที่รอบวัดสะอาดค่ะและเป็นที่ที่น่าท่องเที่ยวและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนจะเล่าให้เพื่อนฟังประสบการณ์ของเรา
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับได้กวาดบริเวณที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้และใบไม้ครับกลุ่มผมได้แบ่งหน้าที่ดังนี้ครับให้เพื่อนส่วนหนึ่งเก็บกิ่งไม้อีกส่วนหนึ่งกวาดใบไม้หลังจากนั้นกวาดค่อยตามเก็บใบไม้แต่ละกองครับ
0: แล้วกลุ่มเราเนี่ยจากที่ได้ทำความสะอาดไปเนี่ยเราประทับใจเกิดความประทับใจอะไรบ้างครับ
3: รู้สึกว่าได้เห็นวัดสะอาดครับแล้วรู้สึกดีครับให้ผู้คนเข้ามาแล้วเห็นว่าวัดเราสะอาดครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนจะเล่าให้เพื่อนฟังกลุ่ม4
4: ปัญหาที่พบเจอนะคะคือสถานที่ที่ทำความสะอาดมีมดคันไฟต้องระมัดระวังและคอยบอกเพื่อนว่ามีมดอยู่ตรงไหนและสถานที่ที่ทำความสะอาดมีกิ่งไม้ที่เยอะจึงต้องเก็บและกวาดใบไม้ด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวเพราะเหมาะสมสำหรับพื้นที่ขรุขระค่ะ
0: แล้วความประทับใจของกลุ่มเราล่ะคืออะไรลูก
4: ได้บำรุงวัดทำให้วัดของเราน่าอยู่มีความสะอาดมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือครับต่อมาครับกลุ่ม5
5: ปัญหาของหนูนะคะก็คือมีมดคันไฟค่ะก็หนูกวาดบริเวณรอบโบสถ์นะคะแล้วก็กวาดบริเวณหน้าพระค่ะโดยใช้ไม้กวาดดอกหญ้าค่ะเนื่องจากมีเศษไม้ที่นกมาทำค่ะ
0: นกมาทำอะไรอ่ะลูก
5: ทำเศษไม้หล่นค่ะ
0: ก็คือบริเวณนั้นนกมาทำรังทำให้เศษไม้หล่นแล้วความประทับใจของกลุ่มหนูล่ะ
5: ประทับใจที่ได้เห็นวัดสะอาดค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทำอย่างเต็มใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6ครับ
6: ค่ะกลุ่ม6นะคะก็ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โบสถ์และบริเวณที่ปักธูปเทียนค่ะปัญหาที่เจอนะคะพื้นที่บริเวณที่กวาดมีขี้นกทำให้กวาดไม่ออกค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะนำผ้าชุบน้ำมาถูบริเวณที่มีคราบขี้นกค่ะ
0: แล้วกลุ่มหนูเนี่ยมีความประทับใจเรื่องอะไรครับ
6: กลุ่มหนูนะคะก็มีความประทับใจที่วัดมีความสะอาดมีความน่าไปมากขึ้นและทำให้สามัคคีกันภายในกลุ่มและห้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับทีนี้ครับนักเรียนคิดว่าการที่เราไปทำความสะอาดวัดเนี่ยนะครับนอกจากวัดจะสะอาดแล้ววัดจะสะอาดแล้วนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องอะไรลุกขึ้นพูดเลยครับ

0: ได้เรียนรู้อะไรลูก
1: จิตอาสาครับ
0: เรียนรู้เรื่องการเป็นจิต
1: อาสาครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือไปทำความสะอาด
1: โบสถ์ครับลานวัดด้วยคร
0: ับ ทำความสะอาดโบสถ์ลานวัดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหม

0: จริงไหม
1: จริ
0: งใช่ไหมครับเพราะเราได้พอเราได้ลงพื้นที่จริงปุ๊บเราจะรู้ว่าการทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ต้องใช้อุปกรณ์เป็นไงลูกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่พื้นผิวนั้นเช่นบางพื้นผิวที่เป็นกระเบื้องต้องใช้อะไรไม้กวาดดอกหญ้าแต่ถ้าเป็นบริเวณถนนแบบนี้เราต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเพื่อนกลุ่ม6ที่ได้บอกไปว่าถ้าเป็นมูลของนกที่ขับถ่ายไว้ก็ต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดเจอหญ้าก็ต้องถอนหญ้าแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าก่อนที่เขาจะกวาดถนนเขาเก็บอะไรก่อนเก็บกิ่งไม้ก่อนใช่ไหมครับถึงจะลงมือกวาดถนนนะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยครับชัดเจนที่สุดตัวเราได้อีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยนั่นคือเรารู้จักวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะอีกเรื่องกลุ่ม6ครับตัวแทน
2: ความสามัคคีค่ะ
0: ความสามัคคีทำไมถึงคิดว่าได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคี
2: เพราะเพื่อนๆในห้องช่วยกันทำความสะอาดภายในวัดค่ะ
0: เพื่อนๆในห้องช่วยกันทำความสะอาดภายในวัดก่อนที่เราจะทำความสะอาดเราทำไมกันก่อน
2: ปรึกษากันค่ะ
0: ปรึกษากันแล้วก็ทำไมครับ
2: วางแผนค่ะว่าใครจะทำอะไรบ้าง
0: วางแผนแบ่งหน้าที่ใช่ไหมครับปรบมือครับเห็นไหมครับว่าเราไปทำความสะอาดเนี่ยเหมือนเพื่อนกลุ่ม6พูดเลยว่านอกจาก1จะได้จิตอาสาจากกลุ่ม3จะได้รู้วิธีการทำความสะอาดจากกลุ่ม1แล้วกลุ่ม6บอกเลยที่สำคัญได้ความสามัคคีนะครับทั้งในกลุ่มและในห้องเพราะก่อนที่นักเรียนจะไปทำบุญนักเรียนต้องทำขออภัยครับก่อนที่นักเรียนจะไปทำความสะอาดวัดไปสำรวจพื้นที่วัดเราทำไมกันก่อนประชุมปรึกษากันทั้งห้องวางแผนตั้งแต่เรื่องอะไรเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราวางแผนแต่เรื่องอะไร
1: การเด
0: ิน
1: ทาง
0: การเดินทางใช่ไหมครับแบ่งกลุ่มขึ้นรถแบ่งกลุ่มทำความสะอาดพอไปถึงวัดและแต่ละกลุ่มก็ทำไมครับช่วยกันสำรวจนะครับจนได้พื้นที่นะครับในการทำความสะอาดและลงมือทำความสะอาดนะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกหลายเรื่องเลยนะได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกครับกลุ่ม3ครับ
3: การทำงานเป็นทีมและการฝึกผู้นำครับ
0: การทำงานเป็นทีมและฝึกเป็น
3: ผู้นำ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้จริงไหมถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ร่วมมือกันเนี่ยวัดจะสะอาดไหมลูกไม่สะอาดและการทำงานของเราจะสำเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จนะครับและที่สำคัญครับครูชอบมากเลยก็คือการมีการเป็นภาวะความเป็นผู้นำแต่ละทีมนะครับต้องมีทำไมครับมีอะไรแต่ละกลุ่มมีผู้นำของกลุ่มไหนใครเป็นผู้นำของแต่ละกลุ่มบ้างยกมือสินะครับแต่ละกลุ่มก็มีผู้นำมือลงครับต่อไปมีใครได้เรียนรู้อะไรอีกไหมนอกเหนือจากเพื่อนตอบมาก
4: การมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะ
0: การมีส่วนร่วมกับชุมชนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็ถูกต้องเลยไหมเราได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพราะวัดเป็นพื้นที่ของชุมชนถ้าเราย้อนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการบำรุงวัดใช่ไหมวัดถือว่ามีความสำคัญกับชุมชนไหมครับดังนั้นเราไปทำความสะอาดวัดก็เหมือนเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับเอาแหละครับครูคิดว่าการที่เราได้ไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดมานี้นอกจากที่นักเรียนจะได้

0: ทำความสะอาดศาสนสถานนะครับให้มีความสะอาด
1: หน้า
0: ไปปฏิบัติธรรมหน้าไปเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่เราไปทำความสะอาดตั้งแต่เรื่องของการอะไรเลยลูกวางแผนการทำงานร่วมกันภาวะความเป็นผู้นำการเรียนรู้เรื่องการทำความสะอาดนะครับการมีส่วนร่วมในชุมชนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้านักเรียนไม่ได้ไปทำความสะอาดที่วัดนักเรียนจะเกิดขึ้นไหมครับประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนไหมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านะครับนักเรียนน่าจะได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการไปทำความสะอาดวัดและสำรวจพื้นที่วัดนะครับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในชั่วโมงต่อไปครับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาสะท้อนคิดจากการบำรุงวัดก็คือเราไปสำรวจพื้นที่วัดมาแล้วไปทำความสะอาดวัดมาแล้ววันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแต่ละกลุ่มเริ่มจากการทำไมครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มนะครับแล้วเราก็เอามาแชร์ร่วมกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มได้มีความประทับใจมีประสบการณ์นะครับบางกลุ่มเจอปัญหาเนี่ยนักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาไหมฝึกอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ไม่เพียงพอเขาก็แก้ปัญหาโดยการใช่ไหมครับไปสำรวจวัดอีกครั้งซิว่ามีอุปกรณ์ที่พอจะทำความสะอาดได้ไหมนะครับอ่ะเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อชั่วโมงต่อไปเราจะไปเขียนสะท้อนคิดว่าจากการบำรุงวัดเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่21เรื่องสะท้อนคิดจากการบำรุงวัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: There are a lot of occasions in your life where you have to introduce yourself to other people. For example, at a college interview, students are often asked to say something about themselves. Or at a job interview, an interviewer often asks applicants to introduce themselves. Or when you meet new people at school or at work and you want to make friends with them, you'll have to introduce yourself, telling the other person some basic information about you. Usually, when you introduce yourself, you can include the following information. What is your name? How old are you? Where are you from? What do you do? What is your family like? What are your hobbies, interests, or free time activities? What are your special skills? What is your favorite food or travel destination? Who is your favorite actor, actress, or artist? What is your dream? And what do you want to do in the future? To make your introduction more interesting, try to add more details or give examples. If you're a student, say what school you go to or what your major is. If you have a job, explain what you do, who you work for, and how you enjoy it. The same goes for when you're talking about a hobby or an interest. Remember to say something more about it, like why you like doing it, how long you've been doing it, and how often you do it. Sounds simple enough, right? Let me give you an example. Hi, my name is Bodo. I'm 18 years old. I'm a student. I'm in the first year at the university. I'm majoring in psychology. I'm from Mae Hong Son, but now I live in Bangkok. I share an apartment with two roommates. I have one brother and two sisters. My brother is Jay, and my sisters are Jane and June. They live with my parents back in Mae Hong Son. I also have two dogs, Leo and Lucky. I kind of miss them very much. I have classes at the university Monday to Friday. After my classes, I usually go to the library to do my homework and then go home to have dinner with my roommates. In my free time, I like to watch movies. I love animated movies. The Secret Life of Pets is my favorite movie. They're pretty funny, the first and the second one. I also like music. Atom Shanagan is my favorite artist and Please is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include, hope you can come, in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write SVP at the bottom of the invitation. It means, please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn,
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่

0: ่หน่วยการเรียนรู้ที่2และจะเป็นสาระของนาฏศิลป์วันนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะนำเสนอนะสัปดาห์ที่แล้วเราฝึกร้องไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียบกับคีย์ดนตรีกับเสียงให้เสียงตรงนะครับให้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นเนาะครั้งที่แล้วใช่ไหมครับก็ยังมีหลงเสียงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเปล่งเสียงให้ตรงกับเสียงตัวโน้ตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ร้องบรรเลงเพลงดนตรีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะนำเสนอการขับร้องกันเป็นในเรื่องของประมวลทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยทำไมจะต้องเป็นเพลงชาวไทยเพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2เมื่อตอนก่อนเข้าชั่วโมงมีนักเรียนถามครูว่าหนูจะได้รำตอนไหนนั้นแปลว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2เราจะรำนะครับในบทเพลงชาวไทยฉะนั้นแล้วเรามาฝึกร้องกันก่อนร้องได้รำได้เราปฏิบัตินะครับทบทวนนะข้อมูลสัปดาห์ก่อนนะครับที่มาและความสำคัญเพลงชาวไทยเป็น1ในเพลงรำวงมาตรฐานเพลงรำวงมาตรฐานมีกี่เพลงลูกกี่เพลงคะ
1: 12
0: กี่เพลงคะ
1: 12
0: ไปหาคำตอบมาเพราะหน่วยการเรียนรู้ที่2เราจะเรียนกันนะแต่เพลงชาวไทยก็เป็นหนึ่งในรำวงมาตรฐานนั่นเองซึ่งวิวัฒนาการมาจากรำ
2: รำโทน
0: นี่โทนหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้นี่โทนนะครับนะโทนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลารำเนี่ยเขาก็จะตีรำรอบรอบรอบรอบอะไรครับครกครกตำข้าวใช่ไหมครับนะเสียงจะเป็นเสียงประมาณนี้นะนี่ครูขออนุญาตยืนตีนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องสาธิตให้นักเรียนได้รับชมนะครับโทนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่เสียงนะครับเนี่ยนักเรียนได้ยินใช่ไหมครับเป็นแบบนี้นะบ้างก็ใช้คนเดียวตีบ้างก็ตี2โคนเพราะมี2ใบถูกไหมครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะพอเวลาตีก็จะตีสลับกันตัวผู้กับตัวเมียเสียงประมาณนี้เนาะเข้าใจนะครับฉะนั้นแล้วรำโทนนะครับก็เป็นรำวงมาตรฐานใช่ไหมครับเป็นการพัฒนานะมาจากรำโทนนั่นเองนะครับจะมีผู้รำทั้งชายและหญิงรำเป็นคู่ๆรอบครกตำข้าวนี่เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับโดยมีโทนนี่เครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะต่อมามีการปรับปรุงแบบแผนให้เป็นมาตรฐานและมีความเหมาะสมจึงเรียกว่ารำวง
1: มาตรฐาน
0: หน่วยที่2เราจะได้รำวงมาตรฐานนะใบไว้ก่อนเลยเพราะเราร้องเพลงนี้เราก็ต้องรำรำได้ด้วยนะครับนะก็มีการร้องมีเพลงร้องที่แต่งทำนองขึ้นมาใหม่นะครับมีการใช้วงปีพาดเป็นเพลงประกอบนะครับบางเพลงก็ใช้วงดนตรีสากลประกอบนะนี่นักเรียนศึกษาไปแล้วนะครับคำร้องจำได้ไหมคำร้องของเพลงชาวไทยประพันธ์โดยจมื่นมานิตนเรศใช่ไหมครับหรือนายเฉลิมหัวหน้ากองการสั่งที่นั่นเองกรมศิลปากรนะครับทำนองล่ะทำรองอาจารย์มนตรีตราโมทหรือครูมนตรีของเรานั่นเองนะครับจำเนื้อได้ไหม
3: ได
0: ้เดี๋ยวลองร้องสักรอบหนึ่งนะครับนักเรียนลองร้องสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบทีละคำกันว่าต้องเปล่งเสียงเสียงไหนนะครับพร้อมนะหนึ่งรอบนะพร้อมนะคะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: ้ยเราขึ้นเสียงให้ตรงถูกไหมครับทีนี้กลับมาที่เนื้อของเรานักเรียนเอาเนื้อขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาเทียบทีละคำกันเริ่มตั้งแต่ชาวไทยนะบางทีนักเรียนร้องชาวไทยใช่ไหมครับบางคนอาจจะชาวไทยกับเสียงชาวไทยเจ้าเอ๋ยลองเทียบกับเสียงนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้เสียงระนาดเอกเป็นหลักนะเพื่อให้เราได้เปล่งเสียงให้ตรงนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับก็ฟังเสียงจากระนาดของครูแล้วกันนะครับเป็นเสียงหลักแล้วก็เปล่งไปทีละคำนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับคำแรกชาวไทยเจ้าเอ๋ยเสียงนี้นะครับชาวลองออกเสียงชาวสิลูก3 4ฟังให้ดีนะครับชาว3 4คำต่อไปคีย์เดียวกันไหมชาวไทยตัวเดียวกันนะครับ3 4ชาวไทยชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง3 4ครั้งนะนักเรียนเราฝึกวิธีการขับร้องเพลงไทยไปแล้วเนาะนั่งแบบไหนนั่งหลังตรงถูกไหมครับหันหน้ามาหาครูนะนักเรียนที่นั่งเท้ามืออยู่นั่งหลังตรงๆหันหน้ามาหาครูนะครับและนั่งหลังตรงๆลูกโอเคยืดเพื่อเปล่งเสียงได้เต็มที่นะครับพร้อมนะชาวไทย3 4ต่อไปเจ้าเอ๋ยชาวไทยเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ย3 4เจ้าเอ๋ยอีกครั้งหนึ่งชาวไทยเจ้าเอ๋ย3 4ชาวไทยเจ้าเอ๋ยอีกครั้งหนึ่ง3 4ชาวเสียงนี้ลูกเอ้ยนักเรียนถ้าฟังเสียงไม่ออกนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเอามือปิดหูข้างหนึ่งเพื่อฟังเสียงตัวเองปิดแบบนี้แบบนี้หรือจะปิดแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องขนาดนี้หรอกไม่ต้องขนาดนี้นะคะเอาแค่นี้พอปิดแค่นี้พอแล้วลองเอ้ยเราจะได้ยินเสียงตัวเองนะเอ้ยกับเสียงตัวเองกับเสียงระนาดให้ตรงกันเนาะครั้งหนึ่งนะเอ้ยสามสี่ทีนี้ชาวไทยเจ้าเอ๋ยสามสี่ชาดีมากขออย่าละเลยประโยคต่อไปขออย่าละเลยเอ่ยกับขอคือเสียงเดียวกันขออย่าละเลยขออย่าละเลยอีกครั้งหนึ่ง3 4ชาวไทยเจ้าเอ่ยขออย่าละเลย3 4ชาวไทยเจ้าเอ่ยขออย่าละเลยดีมากในการทำประโยคต่อไปในการทำในการทำขออย่าละเลยในการทำในการทำก่อนในการทำในการทำสามสี่ในการทำหน้าในการทำหน้าที่3 4
1: ในการทำหน้าที
0: ่ตั้งแต่แรกชาวไทยเจ้าเอ๋ย นักเรียนฟังเสียงให้ตรงนะ3 4ชาวไทยเจ้าในการทำหน้าที่ใกล้เคียงอย่าลืมนั่งหลังตรงพอเวลาเผลอค่อยๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับนั่งหลังตรงเข้าไว้นะครับบุคลิกภาพจะได้ดีนะอีกครั้งหนึ่งเปล่งเสียงให้เต็มที่เหมือนคุณครูคนเดียวเห็นไหมครูคนเดียวเปล่งเสียงลั่นห้องเลยนักเรียนตั้ง30คนนะสู้ครูให้ได้นะครับสู้ครูให้ได้พร้อมกัน3 4ชาวไทยเจ้าขออย่าละเลยในการทำหน้าดีมากนะขอแบบนี้นะต่อไปกะประโยคต่อไปคืออะไรครับนักเรียนถูกต้องการทีการทีเราได้เล่นสนุก3 4การทีเราได้เล่นสนุกนุกสิ่งนี้นุกนุกการที่เราได้เล่นสนุก3 4การทีเราได้เล่นสนุกประโยคต่อไป

ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกจนถึงประโยคนี้เนาะเข้าใจนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับพยายามฟังเสียงเปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับเสียงจะได้ออกมามีคุณภาพพร้อมนะตั้งแต่เริ่มนะ3 4ชาว

เสรีเสียงนี้นะครับเสรีเพราะชาติเราได้เสรี3 4เพราะชาติเราได้เสรีถูกต้องมีเอกราชสมบูรณ์ต่อไปประโยคต่อไปคือเอกราชสมบูรณ์อ่ะตั้งแต่แรกเลยจนถึงมีเอกราชสมบูรณ์นะครับพร้อมนะหลังตรงอย่าลืม3 4ชาวไทยต่อไปต่อไป

บูรณ์สมบูรณ์อีกหนึ่งรอบ3 4สมบูรณ์โอเคต่อไปประโยคต่อไปคือเราจึงควรช่วยชูชาติ3 4

ให้ต่อไปให้เก่งกาจ3 4เก่งกาเจอจำรูนรอเรืออย่าลืมเก่งกาเจอจำรูนอีกครั้งหนึ่งเราจึงคุณช่วยชูชาติ3 4เราจึงควรต่อไปประโยคสุดท้ายเพื่อความเพื่อความสุขเพิ่มพูน3เอาเพื่อความสุขเพิ่มพูนก่อนนะครับ3 4อย่าเพิ่งรีบของนะครับนั่งหลังตรงอย่าลืมพอนั่งไปเรื่อยๆนักเรียนชอบปล่อยตัวเลื้อยไปเรื่อยนะเพื่อความสุขเพิ่มพูน3 4ความสุขเพิ่มพูนสุดท้ายขอให้เราเอ่ยเพื่อความสุขเพิ่มพูน3 4ไปชาวไทยเจ้าต่อไป

0: ทีนี้นักเรียนเข้าใจทำนองแล้วใช่ไหมครับเทียบคีย์แล้วนะเทียบเสียงแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปวันนี้จะมีการนำเสนอโดยการที่ร้องเพลงทีละคนเลย ไหวไหมทีละคนไหวไหม
1: ไหว
0: นะทีละคนไหวไหมคะไม่ไหวอ๋อเป็นกลุ่มแล้วกันเป็นกลุ่มนะทีละคนเลยนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอการโดยให้แต่ละกลุ่มร้องเพลงตามซาวด์แท็กแต่ไม่ได้นำเสนออย่างเดียวเพราะว่าเราจะต้องวิจารณ์เพื่อนอย่างสร้างสรรค์ด้วยกลุ่มหนึ่งยกมืออย่าลืมกลุ่มหนึ่งนำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่มที่6นะเพื่ออะไรเพื่อที่กลุ่ม2จะได้มีเวลาเตรียมตัวเนาะกลุ่มที่2นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่3นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม4กลุ่ม4นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม3กลุ่ม5นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม2สุดท้ายกลุ่ม6นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือ
1: กล
0: ุ่ม1แท้เบียงนะครับเก่งมากอ่ะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: นะเรามืออาชีพอยู่แล้วลูกใช่ไหม The show must go on ไม่พร้อมเราก็ต้องโชว์นะเข้าสู่กิจกรรมฝึกขับร้องครูจะให้นักเรียนปิดเนื้อร้องเป็นไงครับได้สบายๆอยู่แล้วพวกเราได้อยู่แล้วเบบี้ใช่ไหมอ้าวเก็บ

0: ื้อร้องลงใต้โต๊ะเลย
1: นะ
0: นะครับนะทีนี้แต่ละกลุ่มฟังนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะวิจารณ์ประเด็นที่เราวิจารณ์กันมีประเด็นอะไรบ้าง1เสียงนะครับเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนไม่เหลือ2ประเด็นที่2ประเด็นที่2การออกเสียงอักขระรอเรือนะครับ3ความไพเราะนะชิวมากเลยใช่ไหมคะร้องเพลงต้องมีความไพเราะนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายดูเรื่องของบุคลิกภาพยังไงครับนะประเด็นสุดท้ายดูเรื่องอะไรคะบุคลิกภาพเวลานั่งเป็นยังไงนั่งหลังตรงใช่ไหมหลังตรงหน้ามองไปด้านหน้าใช่ไหมครับนะประมาณ4ประเด็นนี้ที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถ้าเพื่อนทำดีแล้วเราก็ชื่นชมนะครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องกันถ้าสงสัยมาเคาะเสียงได้ตรงนี้จำเสียงอะไรเคาะได้นะครับเดี๋ยวครูเคาะระนาดเอกเคาะระนาดเอกได้เดี๋ยวครูเคาะให้ก็ได้ถามเดี๋ยวครูเคาะให้นะเข้าใจนะครับหลังจากนี้สักระยะหนึ่งครูจะเปิดทำนองไว้ให้แล้วเราฝึกขับร้องตามทำนองถ้าพร้อมแล้วนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับปฏิบัติไปพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย

จบไปแล้วกี่รอบครับนักเรียน2รอบทีนี้เวลาเราซ้อมนักเรียนต้องตั้งใจฟังจังหวะดีๆเมื่อกี้2รอบแล้วเป็นไงร้องช้าบ้างร้องเร็วบ้างไม่ตรงจังหวะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วตั้งใจฟังจังหวะให้ดีๆนะโอเคนะเดี๋ยวครูจะตีระนาดคอกระทำนองไปด้วยเราจะได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับ

เราปิดหูหนึ่งข้างเวลาเราพูดเราจะได้ยินเสียงตัวเองลองเทียบเสียงระดับเสียงตัวเองกับเสียงดนตรีนะครับแล้วเราจะร้องเพลงได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวให้ซ้อมอีกสัก 2-3 รอบนะครับอ่ะรอบต่อมาเริ่ม

0: ครูสังเกตว่านักเรียนเริ่มร้องได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนน่าจะร้องได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเห็นไหมนะครับนักเรียนเราปรึกษากันในกลุ่มสักแป๊บหนึ่งว่าระดับเสียงเป็นอย่างไรนะครับลองปรึกษากันในกลุ่มนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยครับลองปรึกษาในกลุ่มกับเพื่อนเราดูซิว่าร้องตรงจังหวะหรือเข้ากันไม่เข้ากันอย่างไรนะครับนะลองปรึกษาเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูจะให้ฝึกร้องไปเรื่อยๆนะครับมีเอกราชสมบูรณ์เอกราช
1: สมบูรณ์
0: ต้องทา

เราไทยเราเอ่ยเสียงนี้เอ่ยนะครับได้ไหมต่อไปรอบต่อไปนะรอบต่อไปนะครับ

0: ราโฟนะครับอ่ะทีนี้ตามข้อตกลงเดิมกลุ่มที่1นำเสนอกลุ่มที่6ประเมินนะเตรียมตัวนักเรียนเดี๋ยวมาด้านหน้านะครับส่งไมค์มา
1: ค
0: นะกลุ่ม1มีกี่คนลูก3คนไม่เป็นไรนะอ่ะ3คนนะพร้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็ปฏิบัติไปพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางได้เลยนะครับให้เพื่อนๆที่อยู่ทางนักเรียนปลายทางนะครับประเมินนะครับว่าเราเนี่ยร้องเป็นอย่างไรตามประเด็นที่ครูได้แนะไว้ให้เมื่อตอนข้างต้นนะครับกลุ่มที่1พร้อมมั้ยกลุ่มที่1พร้อมนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่6เตรียมตัวนะครับมาด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยเนาะกลุ่ม1นะคะครูจะเปิดแค่เพลงนะลูกนักเรียนครูจะเปิดแค่เพลงครูจะไม่ใช่เตรียมพร้อมกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้นำเสนอและยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์หน้าที่ของเราคือเป็นผู้ฟังที่ เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเก่งมากพร้อมไหมคะพร้อมนะโอเคครูจะเริ่มแล้วนะครับกลุ่มที่1เรามาฟังกันเลย

0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่6นะครับคอมเมนเตอร์ของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างอ่ะนะครับเราลองฟังกัน
1: เพื่อนร้องเสียงไพเราะค่ะแล้วก็เพื่อนร้องเสียงไพเราะแต่ว่าเสียงอักขระไม่ค่อยมีค่ะ
0: ยังไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมครับอ๋อโอเค
1: บุคลิกภาพก็ดีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนั่นคือเรื่องของอักขระใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1เยี่ยมมากนะครับเชิญเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มที
2: ่2
0: กลุ่มที่2ค่ะนะคะกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มไหนกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่5เชิญเลยกลุ่มที่2เชิญ

กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ถือไม้ไว้ด้านข้างด้วยนะครับโอเคนะมือนี้ก็ได้ลูกมือนี้โอเคครับพร้อมไหมครับนักเรียนกลุ่มที่นำเสนอการวิจารณ์เนาะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับเด็กๆเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: รบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม2กลุ่มที่วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์คือกลุ่มที่5เชิญเลย
1: ครับเพื่อนร้องได้เสียงดังฟังชัดแล้วก็พูดอักขระได้ถูกต้องครับ
0: อักขระถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเอาไมค์วางด้านหน้าเลยกลุ่มที่3เชิญเลยครับเชิญเลยนะพร้อมแล้วหยิบไมค์มือถือไมค์ไฟสองหน้า The show must go on ลูกมาขยับมาเลยไม่ต้องกลัวครูลูกมาใกล้ๆได้นะครับ พยายามวิ่งหนีครูอย่างเดียวนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วผู้ฟังกลุ่มที่4ใช่ไหมคะโอเคเริ่มเลย

0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนครับนักเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนิดนึงนะครับกลุ่มที่4คอมเมนเตอร์ของเรานะครับ
1: ประเมินกลุ่ม3นะคะบุคลิกภาพดีการออกเสียงอักขระถูกต้องร้องถูกจังหวะและเนื้อร้องถูกต้องค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่3เชิญเลยกลุ่ม3ต่อไปกลุ่มที่4นะครับครูกลุ่มที่4ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยนะคะหยิบไมค์เลยพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: มือให้กลุ่ม3นะครับเดี๋ยวฟังเพื่อนกลุ่มที่3นะครับแล้วกลุ่ม4ใช่ไหมโอเคนะคะ
1: สำหรับกลุ่ม4นะคะบุคลิกภาพดีค่ะอักขระยังออกเสียงไม่ค่อยชัดเจนค่ะมีร้องผิดอยู่1ท่อนค่ะ
0: โอเคมีผิดเนื้ออยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปรับปรุงกันได้เนาะปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับต่อไปกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เชิญเลยกลุ่มที่5นะครับพร้อมไหมกลุ่มที่5พร้อมไหมครับเดี๋ยวขยับกันนิดนึงนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว

0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับปรบมือให้กลุ่มที่5เดี๋ยวกลุ่มที่วิจารณ์ภาคไหนกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2นะฮะ
1: การประเมินกลุ่มที่5นะคะบุคลิกภาพยังไม่ดีเพราะว่าการร้องยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะแล้วก็เสียงเบาอาคาระไม่ชัดค่ะ
0: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไปปรับปรุงได้นะครับปรบมือให้กลุ่มที่5เนาะเจริญสุดท้ายของวันนี้กลุ่มที่6มาเลยกลุ่มที่6ด้านหน้าเลยกลุ่มที่6กลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่มที่1โอเคยังมีไมค์อีก1ตัวลูกโอเคนะพร้อมไหมกลุ่ม6พร้อมนะคะโอเคเริ่มเลย

0: เดี๋ยวเราฟังจากกลุ่มที่1กันนะกลุ่มที่1นะครับ
1: ของกลุ่ม6นะคะเสียงดังกำลังพอดีค่ะการออกเสียงอักขระยังไม่ค่อยชัดค่ะความไพเราะเพื่อนร้องได้ไพเราะมากค่ะบุคลิกภาพดีค่ะ
0: โอเคปรบมือนะครับเสร็จแล้วเข้าที่ได้เลยนะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประมวลทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยเป็นไงครับนักเรียนพอเราได้เทียบกับเสียงเครื่องดนตรีเป็นไงครับนักเรียนมีความมั่นใจในการออกเสียงมากขึ้นถูกไหมครับเสียงเราก็จะตรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนะทีนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าเพลงชาวไทยจากที่เราได้ฝึกขับร้องที่เราได้ศึกษามาวิธีการขับร้องเพลงไทยนักเรียนคิดว่าจะสามารถนำทักษะการขับร้องเพลงไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะนักเรียนคิดว่าจะใช้ทักษะเพลงชาวไทยนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนจะตอบไหมครับมีเพื่อนยกมือนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเพื่อนตอบว่าอย่างไรดูซิว่าเรานำทักษะเพลงเนี่ยไปใช้เหมือนกับเพื่อนหรือไม่นะครับ
2: สามารถนำไปเผยแพร่การขับร้องเพลงไทยให้ทุกคนรู้จักค่ะแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับนาฏศิลป์ค่ะ
0: ที่สำคัญเลยไปประยุกต์ใช้กับนาฏศิลป์เพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ถัดไปเป็นไง
2: นาฏศิลป
0: ์เป็นสาระของ
2: นาฏ
0: ศิลป์นั่นเองปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนนะครับแล้วก็การขับร้องเพลงไทยใช่ไหมครับที่เราฝึกกันเนี่ยก็ยังเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงแนวอื่นนะครับเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงแนวอื่นนะก่อนที่จะจบวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าบทเรียนครั้งถัดไปเป็นเรื่องของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่7นะครับเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ใบงานที่6นะครับรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ขึ้นไว้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถติดต่อขอรับได้กับครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเช่นเดิมสัปดาห์หน้าเราจะพบกับคุณครูโชติกาสมพงศ์นะครับครูโชติกาจะสอนในสาระของนาฏศิลป์นั่นเองนะครับแล้วก็พวกเราจะกลับมาพบกับครูใหม่ในครูคนเดิมนะครับแต่ว่าวนกลับมาใหม่เนาะในภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมครับมีใครอยากจะร้องให้ครูฟังไหมไม่มีเนาะนะไม่มีนะครับพบกันสัปดาห์ถัดไปสาระนาฏศิลป์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

0: the two-year period after His Majesty King Maha Wachiralongkorn accepted the invitation to accede to the throne as King Rama X on December 1, 2016. He has graciously granted the principles and practices that serve as a foundation for the Thai people, especially when they are in need of moral support and encouragement. The grace of His Majesty the King is like the Empyrean light in the early morning, driving out the darkness from the hearts of all Thais. His Majesty the King truly understands the core of Thai-ness, that Thai people have never abandoned each other, even during tough times. Consequently, the Thai people have witnessed the work of millions of volunteers in only 2 years, all being led by His Majesty the King as a guiding light.
1: ในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเช่นกัน
0: On behalf of His Majesty the King, the presence of Privy Councillors tirelessly visiting all regions across the country to sustain, preserve, and continue the royal works and look after the living conditions of the Thai people all year round has greatly lifted the spirits of all Thais.
2: บนความทุกข์ยากทุกเข็ญที่เขาได้รับณเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยความรู้สึกซึ่งปลาปลื้มปิติยินดีนึกถึงมหาคุณมันมากล้นขนาดไหนไม่ใช่เป็นสิ่งของพระราชทานที่ได้รับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
0: At all times the vision for the development of his people is readily for all Thai people to see
3: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชทานแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: His Majesty aims to nurture these four main qualities in Thai people. Thai people should have a good and proper attitude. Thai people should have a stable foundation for their lives. Thai people should have secure jobs.And Thai people should be good and disciplined citizens.
3: พระองค์ท่านทรงอ่านทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยเพราะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วแนวทางที่พระราชทานลงมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10เนี่ยทุกอย่างสอดคล้องกันหมดนะครับประชาชนคือทุกอย่างของพระองค์ท่าน
0: When the appropriate time came to hold the royal coronation ceremony, in accordance with ancient royal traditions, the Thai people were overjoyed to witness His Majesty King Maha Wachiralongkorn's ascension to the throne. As the head of the Kingdom of Thailand and the 10th King of the Royal House of Jakri, His Majesty the King

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2 อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะ
1: เพราะ PM

0: 2.5
1: สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
0: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: รอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความ

0: ออกมาแล้ว
1: เขาฟันแล้วปะ
2: ดีเอลทีวีแล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: drug from our country. I believe that this could be like something really great about the country that, you know, can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสว

0: งครับรายงานจากจุดคัดอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
1: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
2: ่พวกเรารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์นะคะ
3: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทำภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เป็นตอนนี้มาทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะแล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 30:00 นถึงเวลา 10:00 นรอบที่2เวลา 11:30 นถึงเวลา 16:00 นและรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10 และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.บนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและคฤหัสถ์1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปคฤหัสถ์4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
5: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 73-74 เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
4: ขณะที่นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นและพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานส่วนอีกประเด็นที่สังคมควรพึงระวังครับคือการแชร์คลิปและภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มีความรุนแรงซึ่งทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปแม้จะเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
5: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุ นอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการใน3มาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบ

0: บูรณาการ
1: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองและก็บุคคลอื่นได้

0: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะครับวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ 10:52 นาทีก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมครับ
1: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นก็ส่งไปที่ซอยรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยางในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิตย์ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห้อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจึงได้คุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่ง1ในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทางนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไปโดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของทั้ง3ประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติด

0: ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงจุดพักยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: การแก้ปัญหายาเสพติดกับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามกับยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าวเช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราษฎร์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่อย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี
2: ้จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาเสพติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
0: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐวัฒน์โสพลเสวตสินปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหาหนี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทพี่นางกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานั่นสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก

0: คนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
4: ์มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่ออกไป
0: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: อ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
5: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ก็เราจะเรียนกันเรื่องของวิธีการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอก

0: ออกนะคะค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเรามารู้จุดประสงค์ในวันนี้เรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ข้อที่1 นะคะข้อ1อธิบายขั้นตอนการปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกได้2ปฏิบัติการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกได้3รับผิดชอบงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละนะคะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องทำไงได้คะจะต้องทำไงได้คะจะต้องเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกได้แล้วก็นอกจากเพาะแล้วก็ต้องดูแลด้วยใช่ไหมคะดูแลยังไงดูแลหลังจากที่เราเพาะเป็นต้นอ่อนมาแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเสียสละเวลาเพื่อดูแลต้นอ่อนของเราด้วยนะต่อไปก่อนที่จะไปเรียนนะคะก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติคุณครูขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วได้ฝึกอะไรคะฝึกปฏิบัติการคัดแยกเมล็ดพันธุ์หรือคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีใช่ไหมคุณครูเขาให้ไปจำนวนกี่เมล็ดต่อกลุ่มลูก100เมล็ดนะคะนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติกันไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้ฝึกปฏิบัติการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีใช่ไหมลูกนะคะ100เมล็ดนักเรียนได้เห็นผลงานของตัวเองแล้วยังผลงานเป็นยังไงบ้างคะคุณครูมีให้บันทึกลงในใบงานด้วยใช่ไหมลูกนักเรียนคงบันทึกกันเรียบร้อยแล้วนะคะผลการงอกเป็นยังไงเมล็ดไหนใช้ได้เมล็ดไหนใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกฝึกคำนวณ นะคะอัตราการงอกของเมล็ดฝึกคำนวณอัตราการงอกของเมล็ดฉะนั้นใบงานนี้ก็จะเป็นใบงานเดิมของที่นักเรียนเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาฝึกการหาอัตราการงอกของเมล็ดกันนะคะคำนวณว่าเราจะได้เมล็ดพันธุ์ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนมีตารางการบันทึกอยู่แล้วใช่ไหมคะมีแล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกทำเครื่องหมายถูกหรือขีดทับอย่างเงี้ยในกรณีที่เมล็ดเป็นไงคะงอกแล้วก็ให้ทำเครื่องหมาย
2: กาก
0: บาทในกรณีที
2: ่
0: เมล็ดไม่งอกนะคะเดี๋ยวลองมาคำนวณกันดูนะคุณครูให้ดูตัวอย่างอันนี้ของคุณครูนะคะให้ดูตัวอย่างคุณครูได้เมล็ดมา100เมล็ดเหมือนนักเรียนเลยของแต่ละกลุ่มนะทีนี้ปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ของคุณครูที่งอกขึ้นมาเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะไหมคะเพราะคุณครูบอกว่าเมล็ดไหนที่งอกให้ทำเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายขีดทับใช่ไหมคะเยอะไหมลูก100เมล็ดของคุณครูงอกเท่าไหร่คะงอกเท่าไหร่เอ่ย
2: 95
0: เมล็ดและที่เป็นกากบาทคือเมล็ดที่ไม่งอกไม่งอกกี่เมล็ดคะ5เมล็ดนะคะทีนี้เรามาคำนวณเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดกันนักเรียนก็คำนวณตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะวิธีการคำนวณก็คือนำจำนวนเมล็ดที่เพาะทั้งหมดกี่เมล็ดลูก
2: 100
0: เมล็ดจำนวนเมล็ดที่งอกทั้งหมด95เมล็ดนะคะ95เมล็ดเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเท่ากับ
2: 95
0: คือ100เท่ากับจำนวนเมล็ดที่งอกเท่าไหร่ลูก
2: 95
0: เมล็ดใช่ไหมคะหารด้วยอะไรลูกจำนวนเมล็ดทั้งหมดที่คุณครูใช้คือเท่าไหร่คะ
2: 100
0: เมล็ดนะคะหารกันเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยยังไม่95เท่าไหร่คะให้เวลาคิดติ๊กตอกใครเก่งคณิตศาสตร์
2: 95
0: ท่าไรคะ

0: 9.5 จำนวนเมล็ดที่งอกทั้งหมด95เมล็ดหารด้วยจำนวนเมล็ดทั้งหมด100เมล็ดหารกันก็ได้เท่าไหร่ลูก0.95ใช่ไหมคะ0.95แล้วก็เอามาคูณด้วย100เท่ากับเท่าไหร่ลูก95เมล็ดนะคะหรือ95เปอร์เซ็นต์นะคะเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ95เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเมล็ดที่เราเพาะมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมล็ดคุณภาพเป็นไงลูก
1: ด
0: ีนะคะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไหม
1: ได้
0: นะคะเก่งมากกลุ่มไหนเสร็จแล้วมีไหมลูกเสร็จแล้วเก่งมากสองกลุ่มกลุ่มอื่นแล้วคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะน้องห้องเรียนก็ได้ลูกเสร็จแล้วเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางก็คำนวณเหมือนกันเลยนะคะถ้าได้ปลูกแล้วก็วิธีการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะต่อไปมาดูการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกสามารถทำได้2วิธีคือการเพาะในวัสดุปลูกใช่ไหมคะการเพาะในวัสดุปลูกแล้วก็เพาะในน้ำนะคะสามารถทำได้2วิธีแต่สำหรับวันนี้คุณครูก็มีวิธีเรื่องของการเพาะในวัสดุปลูกมาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกมีอะไรบ้างภาชนะที่ใช้ในการเพาะมีทั้งภาชนะแล้วก็มีทั้งราคาวัสดุปลูกที่ใช้ในการเพาะมาดูกันนะคะลูกภาชนะมีอะไรบ้างลูก
2: ตะกร้าพลาสติก
0: ตะกร้าพลาสติกถาดเพาะกล้าข้าวนะคะภาชนะให้เราใช้ภาชนะประมาณนี้แต่จะเป็นภาชนะแบบไหนก็ได้นะลูกแต่ให้มีความโปร่งด้วยแล้วก็มีเป็นถาดรองอย่างนี้ด้วยนะคะก็เอาที่นักเรียนปลายทางสะดวกหรืออาจจะเป็นกล่องนะคะที่พอจะนำมาใช้ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่ราคาแพงต่อไปลูกวัสดุปลูกที่ใช้อะไรคะเก่งมากเลยกลุ่ม6ดินร่วนนะคะดินร่วนวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนบนโต๊ะคิดว่าแก้วไหนเป็นลักษณะดินแก้วไหนเป็นลักษณะดินสีอะไรลูก
3: สีดำ
0: สีดำนะคะสีค่อนข้างคล้ำนิดหนึ่งเป็นลักษณะของดินร่วนนะคะดินร่วนขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวคุณครูมีวางอยู่ที่โต๊ะสาธิตนะคะทรายหยาบขี้เถ้าแกลบมูลไส้เดือนทรายหยาบกับขี้เถ้าแกลบแล้วก็กระสอบป่านนี้ไม่ได้นำมาให้ดูนะคะเพราะว่าในดินร่วนที่เราใช้ในการเพาะเนี่ยมีการผสมส่วนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มูลไส้เดือนนี่สำคัญนะคะมูลไส้เดือนช่วยในการอะไรคะช่วยในการย่อยสลายย่อยสลายอินทรีย์ในดินของเราเพื่อที่จะช่วยให้ต้นเมล็ดอ่อนเรางอกได้ดีนะคะไหนไส้เดือนลูกเอ้ยขอโทษค่ะปุ๋ย มูลไส้เดือนขอโทษค่ะมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนจะมีลักษณะเบาน้ำหนักลักษณะสีน้ำตาลน้ำหนักเบาไหนลองดูสินะคะจะช่วยให้ต้นไม้เราจะเริญเติบโตได้ดีนะเดี๋ยวเราก็จะได้สัมผัสนะคะตอนปฏิบัติมาดูขั้นตอนการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกขั้นตอนนี้แหละสำคัญนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลุ่มไหนทำผิดขั้นตอนถ้าเมล็ดไม่งอกกลุ่มนั้นโดนหักคะแนนทั้งกลุ่มเลยนะคะดีไหม

0: ดีเนาะใครว่าดียกมืออันดับแรกนำเมล็ดที่จะเพาะนำเมล็ดที่จะเพาะวันนี้เราจะเพาะต้นอ่อนอะไรคะ
1: ต้นอ่อนเมล็ดทาน
0: ต้นไม่ใช่ต้นอ่อนผักบุ้งลูกแต่ที่ลูกฝึกก็คือต้นอ่อนเมล็ดทานตะวันใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูมีเมล็ดผักบุ้งอยู่ก็เลยให้นักเรียนเพาะต้นอ่อนเมล็ดผักบุ้งใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้แทนกันได้ไหมลูก
1: ได้
0: นะคะได้ต้นอ่อนเมล็ดผักบุ้งนะนำเมล็ดที่เพาะแช่น้ำกี่ชั่วโมง
1: 12 ชั่วโมง
0: กี่ชั่วโมงคะ
1: 12
0: ชั่วโมงเพื่ออะไรลูก
1: เพ
0: ื่อทำให้
1: ม
0: ัน
1: ช
0: ุ่มชื้นอะไรนิ่ม
1: ให้เมล็ดเปลือกนิ่ม
0: เปลือกหรือเปลือกหุ้มที่หุ้มเมล็ดอยู่นิ่มใช่ไหมคะพอเปลือกหุ้มนิ่มก็จะทำให้เมล็ดอ่อนข้างในเป็นไง
1: แตก
0: แตกออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเติบโตเป็นต้นนะคะ2บ่มเมล็ดด้วยวิธีใช้ผ้าขาวบางห่อไว้ลูกนอกจากเราเอาเมล็ดไปแช่น้ำแล้ว12ชั่วโมงหลังจากแช่น้ำแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็นำเมล็ดที่แช่น้ำแล้วเนี่ยไปห่อด้วยผ้าขาวบางไว้อีก12ชั่วโมงแสดงว่าถ้าลูกจะเพาะวันนี้ถ้าลูกจะเพาะวันนี้ลูกก็ต้องแช่เมล็ดก่อนล่วงหน้าไหม
1: แช
0: ่ต้องแช่เมล็ดก่อนล่วงหน้าแล้วก็ห่อหรือบ่มด้วยผ้าขาวบางไว้ก่อนอีก12ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นอะไรหน้
1: า
0: เกิดเป็นรากเป็นต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาจะเห็นรากนะคะแล้วก็ถึงจะนำมาปลูกในวัสดุปลูกวัสดุปลูกของเราก็คืออะไรลูกดินนะคะทีนี้มาดูวิธีการปลูกวิธีการปลูกให้นักเรียนนำวัสดุปลูกใส่ในอะไรคะภาชนะที่เราเตรียมมาให้ปริมาณความหนาความหนาประมาณเท่าไหร่คะจากพื้นของภาชนะนะคะสูงขึ้นมาประมาณ 1-1.5 นิ้วนะใส่วัสดุเสร็จแล้วทำไงต่อลูก
1: นำเมล
0: ็ดเพาะที่เราเตรียมไว้ที่มีรากงอกออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาเกลี่ยให้ทั่วบนดินในภาชนะใช่ไหมหรือว่าในวัสดุปลูกเกลี่ยให้ทั่วเสร็จแล้วทำไงต่อลูกทำไงคะใช้วัสดุปลูกวัสดุปลูกก็คือดินโรยใช่ไหมกลบไม่ให้หนามากนะคะแต่ทีเนี้ยวัสดุปลูกที่คุณครูจะให้โรยอะนอกจากดินนะคะก็คือใช้อะไรนะคะมูลอะไรลูกมูลไส้เดือนนะคะโรยข้างบนกลบเมล็ดนะคะไม่ให้หนามากนะหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นทำไงต่อคะ เมื่อโรยดินกลบหรือวัสดุปลูกกลบไปแล้ว
1: รดน้ำ
0: วิธีการรดน้ำใช้แบบ
1: ละเอียด
0: ใช้แบบแรงไม่ได้เพราะอะไรลูก
1: เ
0: พราะว่าเมล็ดอ่อนคือซึ่งเพิ่งออกรากมาถ้าเกิดว่ารดน้ำแรงๆรากเป็นไงอาจจะขาดอาจจะชำรุดอาจจะหักได้ง่ายแล้วต้นอ่อนเราจะขึ้นไหม
1: ไม
0: ่ขึ้นนะคะต่อไปเสร็จแล้วทำไงเมื่อนักเรียนปลูกเสร็จแล้วกลบเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแล้วทำไงลูกปิดทับด้วยอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะหรือใช้ผ้าขาวบางคลุมเพื่อไม่ให้ปิดผ้าคลุมเพื่ออะไรลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูหน่อยใช่นักเรียนปลายทางบอกว่าเพื่อไม่ให้โดนแสงแดดจัดหรือ บังแสงแดดไม่ให้โดนแสงแดดจัดในช่วงที่กำลังเพิ่งปลูกใช่ไหมคะพยายามเก็บไว้ในที
2: ่แดดส่องไม่ถึง
0: แดดส่องไม่ถึงนะคะมีอาการถ่ายเทแต่แดดส่องไม่ถึงช่วงแรก 1-4 วันแรกเราต้องเก็บไว้ที่หลบแดดหรือแดดส่องไม่ถึงหรือที่แดดรำไรได้แต่ว่าไม่แดดจัดนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเป็นยังไงคะก็จะเริ่มนักเรียนดูก็จะเริ่มเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะเริ่มเป็นต้นอ่อนหลังจาก4วันไปแล้วที่เราปลูกพอเริ่มเป็นต้นอ่อนแล้วทำไงต่อลูกทำไงคะวิธีการดูแล
3: รดน
0: ้
3: ำ
0: ช่วงเช้าและก็เย็นอย่างน้อย2เวลาเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็นำไป
2: ให้แดด
0: ให้แสงแดดได้แต่ว่าไม่ใช่แดดจัดนะลูกเพราะว่าต้นอ่อนกำลังเติบโตนะคะฉะนั้นวางที่มีแดดส่องแต่ว่าไม่ใช่แดดจัดแดดรำไรนะคะทำอย่างนี้ไปทุกวันเลยหลังจากที่เราปลูกได้4วันนะคะรดน้ำวันละ2ครั้งอย่างน้อยนะช่วงเวลาเช้าแล้วก็เย็นนะคะเช้าแล้วก็เย็นไม่ควรรดน้ำมากเพราะจะทำให้มันมีน้ำเป็นไงคะน้ำขังหรือน้ำแฉะพอมีน้ำขังหรือน้ำแฉะจะทำให้รากเป็นไงลูก
2: เปื่อย
0: อาจจะเน่าเปื่อยได้นะคะต้นไม้เราก็จะไม่เจริญเติบโตอาจจะเน่าเลยต่อไปการให้แสงแดดการให้แสงแดดหลังจากเพาะคุณครูบอกแล้วว่าหลังจากเพาะประมาณ4วันเพราะวันแรกวันนี้ลูกก็นับไปเลยลูกก็นับไปเลย4วันใช่ไหมคะวันนี้วันยังถ้าสมมุติว่าเราวันนี้เราปลูกวันที่1เราปลูกวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4พอวันที่5นักเรียนก็สามารถนำมาวางออกแดดได้แต่ไม่ต้องแดดจัดนะคะเพื่อให้ต้นไม้เราได้รับแดดแล้วก็เจริญเติบโตนะคะพร้อมยัง
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะสาธิตการปลูกการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะทีละขั้นตอนทีนี้คุณครูจะแจ้งนักเรียนนิดนึงว่าภาชนะที่ใช้ในการเพาะเนี่ยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าสะดวกถ้าลูกสะดวกภาชนะแบบไหนที่คล้ายกับที่นักเรียนต้นทางหรือคล้ายกับที่คุณครูสอนไปนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้นะคะก็คือใช้ของเหลือใช้ก็ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อให้มีราคาแพงหรือต้องใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะคะดูวัสดุที่อยู่รอบๆ บ้านเรานำมาใช้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางวันนี้คุณครูก็เตรียมมาเอาที่มีเหมือนกันที่มีที่พอจะหยิบได้ในบ้านนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูพร้อมแล้วยังเอ่ย
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตกันก่อนที่จะนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเนาะเมล็ดพันธุ์ของเราวันนี้ที่นำมาใช้ในการเพาะคือเมล็ดอะไรลูก
3: ผ
0: ักบุ้งนะคะก่อนที่จะนำมาเพาะต้องทำยังไงก่อนเอ่ย
3: แช่น้ำ
0: เก่งมากนะคะแช่น้ำประมาณ12ชั่วโมงใช่ไหมคะพอหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วทำไงลูก
3: บ่มเมล็ด
0: บ่มเมล็ดโดยใช้วิธียังไง
3: ผ้าขาวบาง
0: ใช้ผ้าขาวบางต้องนำไปชุบน้ำก่อนนะคะนำไปชุบน้ำให้ มัดมาใช่ไหมคะแล้วก็เอามาห่อด้วยเมล็ดทิ้งไว้ประมาณ
3: 12ชั่วโมง
0: 12ชั่วโมงค่ะนักเรียนปลายทางนะคะพอเราบ่มไว้12ชั่วโมงเสร็จแล้วนักเรียนเปิดดูจะเห็นลักษณะของเมล็ดเป็นยังไงลูก
3: ม
0: ี
3: อ
0: ะไรออกมามีรากอ่อนออกมานะคะแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่มีอัตราการงอกเป็นไง
3: สูง
0: เปอร์เซ็นต์การงอกสูงเพราะเราผ่านการคัดเลือกมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากลำดับต่อไปเราจะทำวิธีการเพาะแต่ให้นักเรียนดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูนะอันดับแรกเลยนำวัสดุปลูกมาวัสดุปลูกของเราก็คือวัสดุปลูกของเราก็คือดินนะลูกอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูกใช่ค่ะดูทีละขั้นตอนนะคะดูทีละขั้นตอนนะอย่ามัวแต่หัวร้อนนะใส่ดินลงไปหรือนักเรียนจะเทเลยก็ได้นะคะค่อยๆประคองเพราะว่าเดี๋ยวดินเราเป็นไงหกเลอะเทอะหกเลอะเทอะนะคะดินเนี่ยส่วนผสมก็คือก็จะมีปุ๋ยมีธาตุอาหารพร้อมแล้วนะคะเป็นดินที่ผสมมาเรียบร้อยนะคะเป็นดินร่วนผสมขุยมะพร้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะลูกอันเนี้ยเป็นดินพร้อมปลูกนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วดินต้องมีความหนาเท่าไหร่ลูกกับภาชนะเท่าไหร่คะ1ถึง5นิ้ว1ถึง 1.5 นิ้วนะคะลูกใส่ดินเรียบร้อยแล้วลูกก็เกลี่ยให้ทั่วให้เสมอกันทำได้ไม่ต้องกลัวมันเจ็บแต่ว่าต้องค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะนะลูกได้ยังคะ
3: ได้
0: ได้ยังลูก
3: ได
0: ้แล้วนะคะประมาณนี้ก็อาจจะถึงช่วงจับพอดีนะช่วงจับภาชนะขอเน้นย้ำภาชนะที่นำมาใช้ในการเพาะปลูกตรงพื้นตรงก้นภาชนะต้องเป็นไงด้วยต้องมีรูนะคะต้องเจาะรูระบายน้ำให้เขาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมีน้ำขังข้างในจะทำให้ต้นไม้รากเน่านะคะได้ยังทำไงต่อคะ
3: เอาเมล
0: ็
3: ด
0: ทำไงคะ
3: กระจายเมล็ดค
0: ่
3: ะ
0: กระจายเมล็ดให้ทั่วนะลูกกระจายเมล็ดให้ทั่วเลยมีใครเคยปลูกแบบนี้บ้างอยู่ที่บ้านใครพาปลูกคะคุณพ่อเหรอคุณแม่เหรอแล้วเป็นไงคะต้นงอกไหมลูกงอกไหมลูกบางคนปลูกแล้วก็ไม่งอกบางทีเราอาจจะไม่มีวิธีที่ถูกในการงอกนะคะของต้นอ่ะต้องนำเมล็ดไปทำไงก่อนนำเมล็ดไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำเสร็จแล้วก็ต้องมาบ่มอีกนะคะประมาณ12ชั่วโมงมันต้องมีเทคนิคในการปลูกนะลูกไม่ใช่อยู่ดีๆปลูกแล้วมันจะขึ้นเลยนะบางเมล็ดพันธุ์นะคะ ได้ยังนักเรียนใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆไล่เมล็ดไปนะคะได้ยังลูก
3: ได้ค่ะ
0: พยายามเกลี่ยให้ทั่วพื้นที่อย่าให้ชิดกันเกินเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาต้นงอกออกมาจะทำให้ต้นเบียดกันนะคะแน่นเกินเรียบร้อยทำไงต่อนะจำไม่ได้แล้ว
2: โรยดี
0: ทำไงลูก
2: โรยดี
0: ใช้คุณครูให้ลูกใช้มูลไส้เดือนกลบนะคะกลบบางๆไม่ต้องหนานะคะนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีมูลไส้เดือนนักเรียนอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านอาจจะมูลอะไรคะมูลวัวมูลไก่หรือขี้วัวขี้ไก่นะคะได้นะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่ช่วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีทีนี้ทำไงต่อเอาละกลบบางๆนะคะลูกก็ใช้มูลไส้เดือนนะกลบบางๆไม่ต้องหนามากนะลูกกลบปิดทับเมล็ด

0: มูลไส้เดือนนอกจากเป็นปุ๋ยแล้วนะคะช่วยในการย่อยสลายของดินได้ดีคือเจริญเติบโตได้ดีนะคะพอย่างลูกยังเห็นเมล็ดอีกไหม
1: ไม่เห
0: ็
1: น
0: ไหนมีอีกเหรอโอ้โหทำไมตาดีจังอะมองเห็นเมล็ดด้วยอะเห็นนี้อีกไหมหมดยังค่อยๆนะลูกไม่ต้องไปกดนะไม่ต้องไปกดก็มันเจ็บไม่ใช่แค่กลบเฉยๆไม่ต้องไปกดมันนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อลูกใช้น้ำคุณครูจะใช้น้ำฉีดเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเราลดลงไปเลยมันจะมีผลกระทบต่อเมล็ดนะคะทำให้เมล็ดเสียหายได้นะคะเมล็ดพันธุ์ฉีดแล้วมีใครอยากฉีดกับครูบ้างมีไหมมีใครอยากฉีดบ้างมีไหมหนู เดี๋ยวจะให้ลองฉีดหรือจะมาตรงนี้หนูอยากฉีดขอมาคุณครูอนุญาตยืนตรงนี้เดี๋ยวตรงนี
2: ้
0: หนูจะฉีดให้เพื่อนๆดู
2: นี่ค่ะ
0: ฉีดฉีดเลยลูกฉีดเบาๆใช่ฉีดให้ทั่วนะคะได้ไหมลูก
2: ได้ค่ะ
0: แล้วทำไงต่อบอกคุณครูเลยมาช่วยฉีดแล้วทำไงต่อลูกให้คลุมด้วยอาจจะเป็นผ้าขาวบางหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษหรือลูกจะซ้อนกันแล้วก็นำไปวางหลบแดดใช่ไหมลูกทำไงต่อ
2: เอาผ้าขาวบางปิดเอาไง
0: ทำไงต่อลูกเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันโอเคไหมโอเคเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางดูนะคุณ

0: ครูสาธิตเสร็จแล้วนะทีนี้พอเราฉีดน้ำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ใช้ผ้าขาวบางนะคลุมหรือจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเก่าๆก็ได้ลูกนะคะคลุมไว้อย่าให้โดนแดดใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคลุมไว้อย่างเงี้ยอย่าให้โดนแดดใช้เวลากี่วันถึงจะออกแดดได้หลังจากนี้4วัน
1: ค่ะ
0: วันที่5ก็นำ
1: ออกแดดได้เลยค่ะ
0: ออกแดดได้แต่แดดจัดไหม
1: ไม่จัดค่ะ
0: แดดไม่จัดนะลูกแดดรำไร
1: ใ
0: ช่เพราะมันยังเป็นต้นอ่อนอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคเก่งมากปรบมือเพื่อนลูกโอเคค่ะคุณครูสาธิตเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างดูทันไหมลูกนะคะถ้ายังไงถามคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนต้นทางพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะ

0: ป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมของเราวันนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะเราเพาะเมล็ดต้นอ่อนอะไรนะ
1: ต้นผักบุ้ง
0: ผักบุ้งเสร็จแล้วยังเอ่ย
1: เสร็จแล้ว
0: ทุกหลุมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จไหมลูกนักเรียนปลายทางก็เสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวของนักเรียนต้นทางคุณครูขอตัวแทนนะคะเอาชิ้นงานผลงานที่เราปฏิบัติเมื่อกี้มาส่งนะคะการเพาะเมล็ดของแต่ละกลุ่มมาเลยค่ะลูกมาวางข้างหน้าเลยตัวแทนกลุ่มลูกมาเลยค่ะอะไรค่ะลูกวางนี่กลุ่มหนึ่งใส่ไม้หน่อยลูกใส่ไม้หน่อยโอเคกลุ่มสองอยู่ไหนลูกกลุ่มสองอันนี้ของคุณครูกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มสี่ลูกกลุ่มสี่เรียงกลุ่มสี่กลุ่มนี้รอจับคนรอไว้ก่อนวางได้ไหมลูกวางนี้วางต่อกับคุณครูได้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราปฏิบัติการเสร็จแล้วทีนี้ทำยังไงตอนสุดท้ายขอผ้าขาวบางคุณครูค่ะให้คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
3: ยังมาใส่เราไหม
0: แป๊บนึงนะคะ
3: มันน่าจะมีหมด
0: คลี่ออกมาเลยครับไม่ต้องกลัวเจ็บลูกทำไงคะคลุมช่วยกันเราจะคลุมไว้อย่างนี้ด้วยกันแล้วนำไปเก็บเป็นไงคะหลบแสงแดดนิดนึงที่แดดรำไรนะคะคุณครูมีผ้าขาวบางครูก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะถ้าที่บ้านนักเรียนปลายทางมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถมาคลุมได้นะคะหลบแดดนิดนึงนะเราจะมีตัวแทนในเมื่อปฏิบัติไปแล้ววันนี้นักเรียนก็ต้องเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการเพาะเมล็ดต้นอ่อนใช่ไหมคะมีใครสรุปให้คุณครูได้บ้างขั้นตอนการเพาะเมล็ดต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะต้นผักบุ้งใช่ไหมมีใครสรุปได้บ้างเก่งมากตัวแทนกลุ่มนะคะช่วยสรุปขั้นตอนการเพาะเมล็ดให้หน่อยนะคะ
4: ขั้นตอนแรกนะครับเอาเมล็ดไปแช่น้ำ12ชั่วโมงครับแล้วก็นำออกมาบ่มอีก12ชั่วโมงครับ
0: ครับ
4: หลังจากนั้นก็มีรากงอกครับ
0: คร
4: ับ แล้วก็เตรียมวัสดุที่ใช้ปลูกนะครับก็จะเป็นกระถางที่มีความสูงประมาณ 1 ถึง 1.5 นิ้วครับแล้วก็ใส่ดินลงไปครับแล้วก็นำเมล็ดที่เราทำการแช่น้ำแล้วครับมาโรยครับแล้วก็โรยมูลไส้เดือนลงไปครับแล้วก็รดน้ำครับ
0: ถ้าไม่มีมูลไส้เดือนลูกใช้อะไรได้นะ
4: อาจจะใช้เป็น
0: ใช้ดินปกติได้ไหมลูก
4: ได้ครับ
0: ได้นะคะดินที่เราใช้ปลูกนี่แหละก็โรยแทนแต่วันนี้คุณครูมีมูลไส้เดือนมาให้นะคะนักเรียนปลายทางก็คือถ้าไม่มีมูลไส้เดือนอาจจะใช้มูลอื่นก็ได้ของสัตว์เลี้ยงของเราที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือดินที่เรานำมาปลูกนะคะได้ใช่ไหมลูก
4: ได้ครับ
0: แล้วก็การดูแลต้องใช้อะไรคะการดูแลสำคัญเลย
4: ต้องใช้รดน้ำประมาณ2ครั้งครับ
0: 2ครั้งช่วง
4: เช้าแล้วก็ช่วงเย็น
0: ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นปลูกได้กี่วันนะ
4: ต้องปลูกให้ได้ประมาณ4วันครับแล้วก็นำออกไปตากแดดที่ยังไม่ร้อนมากค
0: ่ะนำออกไปตากแดดซึ่งแดดต้องไม่ร้อนจัดใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตและมีใบสีเขียวต้นอวบใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: นะคะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อยนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนจะทำได้แล้วหรือทำได้แล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอาจจะไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้แต่คนที่ ได้ปฏิบัติได้ลงมือทำวันนี้คุณครูเชื่อ

0: ว่านักเรียนทำได้นะคะแล้วก็การเพาะเมล็ดต้นอ่อนเนี่ยเราสามารถสร้างอาชีพได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะคุณครูเห็นมีการจำหน่ายการราคาสูงมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงนะคะมันเพราะใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน1อาทิตย์เราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะนะนักเรียนอาจจะมีเป็นทางเลือกให้กับเราได้ครอบครัวต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะเรื่องอะไร
1: การเก
0: ็บเกี่ยวต้นอ่อนการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกมีทั้งใบความรู้ของนักเรียนและใบความรู้ของคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีมีดคัตเตอร์หรือกรรไกรนะคะสำหรับตัดต้นอ่อนนะคะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกนะคะสำหรับใส่ต้นอ่อนนะคะส่วนเอกสารคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: ขอบคุณค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่องทีวี15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: His Majesty King Maha Wachiralongkorn accompanied his father, the late King Bhumibol Adulyadej, and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, on trips to the Northeast region to address the issues faced by local people. These visits allowed His Majesty to become truly aware of the hardships faced by his people. Severe droughts were a significant source of difficulty. The obstacles that persistent droughts created made the phrase "good quality of life" seem far-fetched. Ban Ta Yoy, Ban Nong Krok, and Ban Nong Wang are villages in the Dom Pradit sub-district, Nam Yun district, Ubon Ratchathani province. Situated at the furthest reaches of the borderlands, these remote villages laid outside of the coverage area for government agencies to lend assistance. So it seemed like a dream when the news arrived that Crown Prince Maha Wachiralongkorn was planning to make a royal visit to their area.
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: Just a few months later, the Ban Ta Yoy school received a brand new school building and renovations began on the old one. The villagers were extremely pleased that their youth would be able to study in a contemporary schoolhouse rather than the old decrepit one. Shortly afterward, a centralized water supply system with storage ponds that could disperse water to each village was put in place. Also included were irrigation canals that would benefit agricultural areas in many villages around the Dom Pradit sub-district and the nearby Si Wichian sub-district. The Lam Nam Yam Weir in Nong Lat, Warichapum district, Sakon Nakhon province, has been a project under the Royal Initiative since
2: 2002. ผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกมือยามโพมือยามมันขืนเตือน
3: พอดีมีท่านไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนทศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดานน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า 3-4 บ้าน5บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาวบ้านนนทิมเนี่ยจะใช้น้ำ
0: In less than 2 months the Lam Nam Yam Weir was completed to replace the old weirwhich hadn't been functional for many years. The Hua Yam stream had always been shallow and winding, which led to frequent flooding in the area during the monsoon season. The stream bed was dredged and widened to alleviate this problem, as well as increase storage capacity to provide water for consumption and irrigation year-round. Underground storage tanks were excavated to provide for tap water production and for emergency reserves for agriculture during the dry season.
3: ยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้พระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีขึ้นน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้ก็น้ำประปาท่านก็สบายขึ้น

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today? I'm good too. Thanks for asking. Okay. Are you ready for the lesson?
3: Yes.
0: Okay. I hope you enjoy your class today. Okay. Take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆ Okay. หายใจออกยาวๆนะคะ Okay. สำหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนต้นทางพร้อมมากเลย What about you, student on the LTV 7? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sangchan, or you can call me Teacher Pin. Today, we are going to talk about the topic lively garden. I told you last time that we are going to the garden today. Everyone, do you have your own garden at home?Do you have your own garden? นักเรียนที่บ้านมีสวนไหมคะบ้านใครมีสวนบ้าง Raise your hand. Nice. Okay. วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสวนนะคะเราจะเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสวนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ Everyone, you have to look at the objective for today first. So it is include.3 point มีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน Number 1 you'll be able to pronounce the vocabularies and phrases about activities of the garden Number 2 you'll be able to ask and answer about the activity in the garden by using present continuous tense and Number 3 you'll be able to write down the structure to be sentences okayนักเรียนก็สามารถดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เป็นภาษาไทยวันนี้เราหนึ่งเราจะออกเสียงทั้งคำศัพท์แล้วก็วลีนะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการทำสวนข้อที่สองนักเรียนจะสามารถถามแล้วก็ตอบนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในการทำสวนได้โดยที่นักเรียนจะสามารถใช้ present continuous tense ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สามนักเรียนจะสามารถเขียนประโยคตามโครงสร้างที่กำหนดให้ได้กิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรา

0: ไปเริ่มดูรูปกันก่อนเลย Everyone you have to look at the picture and answer me the questions. Number 1. Who has got a garden at home? Who has got a garden at home? ใครมีบ้านใครมีสวนบ้างนะยกมืออีกทีนึงสิคะ Okay, that's okay. Not much. What about you, student on the LTV7? Do you have like garden at your home? บ้านของทิชปิ่นนะคะก็มีสวนอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสวนเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวแล้วนักเรียนล่ะคะสวนเป็นยังไงสวนดอกไม้บ้านใครเป็นสวนดอกไม้บ้านใครเป็นสวนต้นไม้แล้วใครเป็นพืชผักสวนครัวมีไหม nice very good so what do you do in the garden ปกติเราทำอะไรกันบ้างคะในสวนรดน้ำต้นไม้ you water the plants right you water the tree watering what else ทำอะไรอีกคะนอกจากรดน้ำต้นไม้แล้วทำอะไรตัดกิ่งไม้อะไรอีกอะไรอีก give me more ปลูกผักใช่ไหมคะถูกต้องคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยนักเรียนรู้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสวนมีอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีวลีมาทั้งหมด7วลีด้วยกันที่อยากให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องก่อนที่เราจะทำกิจกรรมถัดไปโอเค you have to listen first and then you have to repeat each word or each phrases โอเคนักเรียนจะต้องฟังก่อนแล้วออกเสียงตามนะคะ are you readyOkay, student on the LTV. Listen first.
1: Mowing the lawn.
0: Okay, one more time.
1: Mowing the lawn.
0: Okay, คำเสียงเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากเลยใช่ไหมคะออกเสียงว่าอะไรนะ
2: Mowing the lawn.
0: สิ่งที่นักเรียนได้ยินคืออะไรพยายามแกะมันให้ได้นะคะ one more time.
1: Mowing the lawn.
0: Mowing the lawn. One more time.Mowing the lawn นักเรียนคิดว่ามันจะแปลว่าอะไรทราบไหมยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเพราะกิจกรรมของเราจะทำให้นักเรียนทราบความหมายของคำศัพท์ได้ด้วยตัวของมันเองเลยนะคะต่อไป
1: digging the soil
0: okay one more time
1: digging the soil
0: digging the soil do you know what that is mean soil soil what is itSoy, what is it? นักเรียนรู้จักไหม Soy คืออะไร What is it? ทราบไหมคะ Soy, what is it? Soil. ดินถูกต้องนักเรียนก็จะต้องมาคาดเดาจากบริบทถัดจากนี้นะคะว่า digging the soil คืออะไร digging the soil. Okay, next one.
1: Picking flowers.
2: Picking flowers.
0: Picking flower.What is it? Picking. Picking flowers. Okay. Okay, one more time. Picking flowers.
2: Picking flowers.
0: Good job. Next one.
3: Raking the leaves.
2: Raking the leaves.
0: Okay, one more time.
3: Raking the leaves.
2: Raking the leaves.
0: Raking the leaves.
2: Raking the leaves.
0: What is it, the leaf?
4: Leaf.
0: Do you know the leaf is?รู้จักไหม leaf that's right leaf แปลว่าใบไม้ถ้าเป็นรูปเอกพจน์จริงๆจะเป็น L E A แล้วก็ตัว F นะคะแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เมื่อไหร่นะคะเราเปลี่ยน F เป็น V แล้วเติม E S เข้าไปก็จะแปลว่าใบไม้หลายๆใบนักเรียนก็ลองคิดดูว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับใบไม้นะคะต่อไปคำนี้ยากนิดนึงนะคะตั้งใจฟัง
3: fertilizing the garden
0: okay one more time
3: Fertilizing the garden.
2: Fertilizing the garden.
0: นักเรียนออกเสียงว่า fertilizing หรือ fertilizing ก็ได้นะคะออกได้สองแบบโอเค one more time fertilizing the garden.
2: Fertilizing the garden.
0: ทราบความหมายของมันไหมใครทราบมีไหมคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้จากกิจกรรมถัดไปต่อไป
3: watering the plants
0: this is the easy one right watering the plants
2: watering
0: means you water that's right the next one
1: growing the plants
0: one more time
1: growing the plants
0: growing the plants

0: You know what I mean? Growing, growing.
1: โต
0: ทำยังไงต้นไม้ถึงจะโตเราต้องทำยังไงคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความหมายมันคืออะไรตอนนี้ทีเชอร์นะคะได้แจกใบคำศัพท์ให้นักเรียนไว้แล้วนะคะไว้ประกอบให้นักเรียนดูคำศัพท์ไปเรื่อยๆเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นใบคำศัพท์ก็จะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปต่อโอเคเดี๋ยวลองออกเสียงอีกสักรอบดีกว่าก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปนะคะโอเควารีแรกเลยคือคำว่า
1: moving the lawn
0: moving the lawn
1: digging the soil
0: picking flowers
1: racking the leaves
0: fertilizing the gardenWatering the plants. Growing the plants. โอเคนะคะตามนี้เลยนักเรียนออกเสียงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำถามของครูมีอะไรบ้างนะคะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนอยู่ประมาณ7คำถามด้วยกันนะคะซึ่งเราจะดูจากภาพและที่เชิญจะถามว่า What is she doing?ทีเชอร์มีตัวเลือกมาให้ระหว่าง A กับ B นะคะ A กับ B นักเรียนจะเลือก A หรือ B กลุ่มไหนได้คำตอบก็จะได้คะแนนไปใครตอบได้ก็จะได้คะแนนไปลองเช็คดูนะคะโอเคโอเค the first picture what is she doing A or B A or B everyone who thinks B raise your handOkay, who think A? Raise your hand. เดี๋ยวข้อนี้เราทำเป็นตัวอย่างก่อนเนาะข้อแรกนะคะก็คือข้อ A บอกว่า she is watering flowers ใช่หรือไม่ is she watering flowers? No. Okay. Because she is picking the flower. Everyone say she is picking flowers.
1: She is picking flowers.
0: ดูจากภาพแล้วนักเรียนเห็นความหมายของมันไหมคะว่าแปลว่าอะไรถูกต้อง she is picking flowers ก็คือเขาเนี่ยกำลังเก็บดอกไม้อยู่นะคะดูโครงสร้างของประโยคดีๆนะต่อไป number two look at the picture what are they doing A they are raking the leaves or B they are digging the soil okay which group can answer this question touch your ears and then 3, 2, 1 go group 3A or B?
2: A.
0: A, okay. What is it? They?
2: They are raking the leaf.
0: They are raking.
2: They are raking the leaf.
0: Do you agree with thank you? Do you? ทุกคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะ The leaves. Okay, thank you. Can you please read it one more time? They are raking the leaves.
2: Reeves.
0: Okay, clap your hand to thank you. Good job. ข้อนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากภาพก็คือมีใครบ้างเอ่ยมีคุณแม่แล้วก็ลูกๆใช่ไหมคะช่วยกันทำอะไรเอ่ยเขากำลังเก็บใบไม้นั่นเองคือเขากำลังกำจัดเศษใบไม้แห้งออกไปนะคะก็คือข้อ A ต่อไป number three look at the picture group three you got one point you have to write down your point number three what is she doingWhat is a little girl doing? Okay, group 6 going to answer the questions. Okay, I will give you the signal again. เดี๋ยวครูให้สัญญาณอีกรอบนึงนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบนะคะโอเค Touch your ears. Okay, ซ้อมเมื่อสักครู่ซ้อมนะคะ Touch your ears and then 3, 2, 1 go. ยังไม่ได้ยินคำว่า go เลยเอาใหม่ One more time. Go นะคะแล้วค่อยยกโอเคโอเค 3, 2, 1 go good 4ทำตามกติกานะคะเด็กๆโอเค
3: A she is watering the plants
0: do you agree with Ava
4: yes
0: yes or no yes okay clap your hand for good 4 good job โอเค Okay, this sentence is she is watering the plants นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่รดน้ำต้นไม้นั่นเอง Number 4 What is she doing? A. She is growing the plants or B. She is mowing the lawn Okay, who can answer me this question? Touch your ears and then 3, 2, 1, go two.
3: B. She is mowing the lawn.
0: Wow, that's very good. Thank you. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. Okay. This part is B. She is mowing the lawn. Mowing the lawn คือการที่เราทำอะไรคะตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้านั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจำความหมายของคำศัพท์คำนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็รูปของประโยคนี้ด้วยต่อไปตอนนี้เรามีกลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้างกรุ๊ป2, 3, and 4 okay group 1 group 5 and group 6 hurry up okay what is he doing look at this what is it okay the choice is he is raking the leaves or he is digging the soil okay touch your ears and then 3 2 1 go group 5But what is he doing? A or B?
2: B, ครับ. He is digging the soil.
0: He is digging the soil. I think so. Clap your hand for Song Tham. Okay, good job. Okay, group 5, you got 1 point.คำตอบข้อนี้ก็คือ he is digging the soil digging ก็คือการที่เขาทำอะไรคะขุดดินนั่นเองถูกต้องนะคะจำประโยคนี้ไว้ด้วยนะ he is digging the soil the next one number 6 what are they doing they are picking the flowers or they are growing the plants what do you think okay touch your ears and then 3, 2, 1 go oh.กูไฟเพื่อนยกเร็วมากขังสักครู่วันนี้เรามาล่าคะแนนกันนะคะทรงทำเขาไม่ยอมแล้วนะคะโอเค A or B
2: B ครับ
0: B โอเค Can you read this for me please
2: They are growing the plant
0: One more time They are growing the plants
2: They are growing the plant
0: Very good one. You got 2 points right now. Clap your hand for your friend. Good job. Second one. นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ B นั่นเองเนาะ They are growing the plants ก็คือคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ปลูกต้นไม้นะคะคำว่า growing the plants คือการปลูกต้นไม้นั่นเองพวกเขากำลังปลูกต้นไม้ I think it's the last one. What is he or she doing? มือนี้คุณครูก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมคะคุณครูก็เลยสแลดไว้ให้เป็น he or she I don't know who he or she โอเคดูจากช้อยนะคะว่ามันควรจะเป็นคำว่าอะไร A he or she is fertilizing the plants or B he or she is growing the plants เขากำลังปลูกหรือเขากำลังทำอะไรเอ่ยดูจากภาพถูกต้องดีมากเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนน Touch your ears and then 3, 2, 1, go group 2ปุ้นแขนยาวมากเลยโอเค
3: A he or she is fertilizing the plants
0: very good clap your hand for your friend good job ข้อนี้นะคะตอบชัดๆเลยก็คือข้อ A นะคะ he or she is fertilizing the plantsอย่าลืมนะคะคำนี้ออกเสียงได้สองแบบ fertilizing or fertilizing is okay t or t is okay it's for American English and British English right แสดงว่า fertilizing แปลว่าเขากำลังใส่อะไรใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะนักเรียนก็จำคำศัพท์ไว้นะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะโครงสร้างเมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันคือ tense อะไรเอ่ย what is it present continuous tenseplresent แปลว่าอะไรคะ present

0: คำนี้ก่อน tense แปลว่าการกอไก่สระอาลอลิงนะคะหรือว่าเวลานั่นเองนะคะ present แปลว่าปัจจุบัน and continuous แปลว่าต่อเนื่องก็คือช่วงเวลาที่มันอยู่ในปัจจุบันแบบอะไรแบบต่อเนื่องก็คือเราพูดเมื่อสิ่งนั้นเป็นการกระทำที่กำลังเกิดในขณะที่เราพูดด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยใช้บรรยายการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือในช่วงเวลาปัจจุบันที่ยังดำเนินต่อไปนะคะจะมีตัวอย่างมีโครงสร้างให้ดูก่อนโครงสร้างของประโยคก็คือประธานมีอะไรบ้าง subject I you we they อะไรอีกคะ he she or it and you have to follow by verb to beis, am, or are. And the last one, we have to put verb with ing. For example, I am teaching English now. ถูกต้องไหม Am I? I am teaching English now. ตอนนี้ teacher ปิ่นกำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่ใช่หรือไม่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังพูดในขณะที่กำลังทำเลยถูกต้องไหมคะ And at the same time, you are studying English right now. ในเวลาเดียวกันนักเรียนก็กำลังทำอะไรอยู่เรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยตอนนี้เลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของประโยคที่เราใช้ใน present continuous tense นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูความหมายนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างประกอบไปด้วยเพื่อความเข้าใจมากขึ้นก็คือประโยคทั้งหมดที่นักเรียนได้ตอบคำถามไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือ present continuous tense นั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสร้างประโยคนี้ได้อย่างไร Everyone what is she doingShe is วิธีการสร้างประโยคก็คือเราดูภาพเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคะและสิ่งที่เขาทำคืออะไรภาษาอังกฤษก็คือ watering ก็จะเป็น she is watering the plants everyone repeat after teacher she is watering the plants
1: she is watering the plants
0: okay so what are they doingThe second picture. What are they doing? What are they doing? พวกเขามีกี่คนคะในภาพนี้มีกี่คน One, two, three, four. ประธานที่เราใช้ก็คือ
1: they
0: นะคะ not there they are raking the leaves. Very good. นะคะวิธีการทำ present continuous ก็เป็นแบบนี้นะคะประธาน verb to be และกริยาที่เติม ing แบบนี้นะคะทำไมทีเชอร์ต้องอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องทำใบงานถูกต้องไหมจะได้เขียนได้ถูกต้องนะก่อนที่เราจะไปถึงใบงานนะคะทีเชอร์จะให้เราทบทวนคำศัพท์ก่อนว่านักเรียนจำได้ไหมว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรบ้างทีเชอร์มีบัตรคำศัพท์ให้ทั้งหมดประมาณ7คำแต่วันนี้นักเรียนของทีเชอร์มีกี่กลุ่ม6กลุ่มขอให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเลือกคนที่แสดง acting ได้เก่งที่สุดของกลุ่มตัวเองออกมาหน้ากระดานเลยนะคะทั้งหมด6คนกลุ่มละ1คนกลุ่ม1 who is who are coming who wants to come กลุ่ม2 3 4 5 and 6 okay. เดี๋ยวต้องเรียนยืนรอตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวให้มาทีละคนเดี๋ยวให้มาทีละคนยืนรอตรงนั้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคะแนนให้ได้นะคะรอบนี้โอเคแค่ทำท่าทางโอเค everyone listen carefully โอเคทุกคนฟังนะคะสิ่งที่นักเรียนที่จะได้ออกมาใบ้นะคะเขาจะได้สุ่มคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนจะออกมาแสดงท่าทางทีละคนกลุ่มไหนที่ตอบได้ก่อนว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรแล้วก็พูดเป็นประโยคถ้าเพื่อนเป็นผู้หญิงเราต้องบอกว่า she is แล้วก็ตามด้วยวลีที่ครูให้ไปเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมดูไปด้วยกันนะคะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางก็ตอบไปด้วยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก่อนก็จะได้คะแนนไปเดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นคนถามเองพวก wants to be the first one I need group 6แล้วเราจะให้ตัวแทนกลุ่มที่6 5 4 3 2 1นะคะเรียงกันแบบนี้นะคะ

0: โอเคมาเดี๋ยวดูเพื่อนทำท่าทางให้ดีนะว่าเพื่อนจะทำยังไงเดี๋ยวครูช่วยนะคะอ่ะสุ่มเลยโอเคโอเคได้ไหม
1: ได
0: ้โอเค Are you ready 3 2 1รีดผ้าแน่เลยกำลังรีดผ้า ใช่ไหมโอเค thank you โอเค which group going to be the first one โอเค touch your ears and then 3 2 1 go group 6 what is she doing ทำท่าต่อไปเลยลูก what is she doing
2: she is watering the plant
0: she is watering the plants that's correct you got one point clap your hand for your friendNext one, group five. Okay. ได้ไหมจำได้ไหมทำให้ได้ด้วยใช่เปล่าคำนี้คืออะไร
3: มันคือกำลังกวาดใบไม
4: ้ใช่มันคือ
3: ตัดหญ้า
0: อะไรครับ
3: กำลังใช้เครื่องตัดหญ้า
0: โอเค
4: เครื่องตัดหญ้า
0: ใช่ใช่
4: แล้วมันจะ
0: โอเค let's do it one more time slowly one more time อีกรอบหนึ่ง what is he doing okay touch your earsAnd then 3 2 1 go. Group 5. What is he doing? เขาใบ้มาเพื่อกลุ่มของตัวเองเลยนะเนี่ย What is he doing? ตอบได้ไหมตอบไม่ได้จะเป็นกลุ่มอื่นนะคะ I give you 3 2 1
5: He is mowing the lawn.
0: Do you agree with her?เห็นด้วยไหมแสดงว่าทรงทำแสดงได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะโอเค he is mowing the lawn clap your hand for your friend good job โอเค next one โอเค Alice โอเคอย่าพูดออกมานะเข้าใจใช่ไหมคะโอเค are you ready everyone are you readyOkay, look at your friend. Let's go. Okay, เอาเพื่อนตอบได้หมดเลย. Okay, everyone touch your ears. And then 3 2 1 go. Group 4. ทำต่อไปลูก. What is she doing?
5: She is picking flowers.
0: That's right. She is picking flowers. Clap your hand for your friend. Good job.อย่าลืมจดคะแนนของตัวเองนะคะว่าได้กี่คะแนนกันแล้วนะคะโอเคกรุ๊ป3ฟังเฮีย please โอเค don't say it โอเค let's think about your acting ทำได้ไหมเอ่ยโอเค are you ready let's do it what do you think? What is he doing? Okay, touch your ears. And then 3 2 1 go. Group 3. What is he doing?
6: He is fertilizing in the garden.
0: Fertilizing?No, sorry. No, not time for you. Thank you. ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเค touch your ears again. Touch your ears. Okay, thank you. Could you please acting again? Okay, one more time. Touch your ears and then 3 2 1 go. Group 2.
5: He is kicking the.Soil.
0: He is digging the soil. I think so. Clap your hand for your friend. Good job. Nice. Okay. The beautiful lady.

0: is coming คนสวยออกมาแล้วนะคะเราต้องดูได้ไหมใส
1: ่ใส่ปุ๋ย
0: ถูกต้องอย่าเสียงดังนะWhat is it? Oh my god. แล้วนักเรียนก็รู้ด้วยว่าทำท่าอะไรนักเรียนไปทางรู้ไม่เอ่ยเพื่อนทำอะไรเอ่ยทำท่าอะไรเอ่ยโอเคโอเค Touch your ear, touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Oh, group 2. Okay, what is she doing?
2: She ate
0: fertilizing the garden.
2: The garden.
0: She is fertilizing the garden. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนกำลังใส่ปุ๋ยอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ Yes or no?
3: Yes.
0: Fertilizing the garden. Clap your hand for your friends. Okay, the last one. I have two faces left.
4: ลู
0: โอเค are you ready let's do it เราทำเป็นท่าทางแบบว่าให้มันชัดๆเลยลูกแล้วเด็กๆเข้าใจด้วยOkay, if you think you understand, just tell me. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 1. What is she doing?
3: She is growing the plants.
0: She is growing the plants. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ? Growing the plants. That's right. แต่ว่าครูแปลกใจมากว่าครูดูแล้วครูไม่รู้เลยนะคะ เก่งมาก Very good. Sit down, please. Okay.Okay, everyone, clap your hand for yourself. Good job. Okay, จะมาเช็คคะแนนก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนแล้ว Group 1, Group 1, how many points you got? You got 1. Group 2, 4, Group 3, Group 4, 2, Group 5, only 1, okay. 3, Group 6, 1, that's nice. Okay, don't forget to put your point upper your worksheet.นะคะเราเขียนคะแนนของเราไว้เดี๋ยวครูไปเพิ่มคะแนนให้เองนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าใบงานของเราต้องทำอะไรบ้างนะคะ worksheet number 38 lively garden we have two parts เรามี2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกให้ทำอะไรนะคะ instructions บอกไว้ว่า write sentences for each item by using the present continuous formนักเรียนก็บรรยายนะคะตามรูปภาพที่ได้ทั้งหมด5ภาพนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างให้ดูนะคะในใบงานก็จะมีตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตามโครงสร้าง present continuous คือมีประธาน verb to be และกริยาที่เติม ing ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูภาพนี้ดูว่าเขาทำอะไรอยู่ What is he doing He is digging the soil. ถูกต้องนะคะนักเรียนก็เขียนแบบนี้ทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทำแล้วนะคะสำหรับใบงานแรกนะคะไม่ยากมาก Look at the picture and then write the sentence. ถ้านักเรียนไม่รู้ว่าต้องเขียนยังไงให้ดูตัวอย่างนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนักเรียนใช้อะไรShe แต่ถ้าเป็นภาพที่ระบุเพศไม่ได้นักเรียนก็เขียน he slash แล้วก็ she เอาไว้นะคะเหมือนที่ทีเชอร์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเค if you are ready take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Put your pen down first. วางปากกาก่อนนะคะ Okay. All right. Who have finished? ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือ Have done it. Okay. นักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมได้ทั้ง5ข้อเลยนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตามทีเชอร์ปิ่นไปนะคะว่าคำตอบของหนูถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค picture number one picture number one what is he or she doing what is he or she doing everyone
1: he or she is
0: โอเคภาพนี้นะคะเขากำลังใส่ปุ๋ยใช่ไหมคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะก็คือ he or she is fertilizing the plants โอเค everyone repeat after teacher he or she is fertilizing the plants he or she is fertilizing the plants very good check your answer นะคะเช็คคำตอบให้เรียบร้อยอันนี้พาร์ท A นะคะทำพาร์ท A ให้เรียบร้อยตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะ
2: มันจะได้หรือ
0: ตรงนี้เป็นพืชใช่ไหมเราใช้ the plants ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นภาพที่เขากำลังใส่ปุ๋ยทั้งสวนอย่างเงี้ยเราค่อยใช้ the garden แต่ว่ามีความหมายได้ทั้งสองแบบตอบแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาแบบชัดเจนเลยก็คือ the plants ต่อไป the second one what is he or she doingWhat do you think? What is he or she doing? That's right. He or she is growing the plants. นะคะ Okay, you can check your answer. ภาพนี้ก็คือภาพที่เขากำลังปลูกต้นไม้อยู่แต่เราไม่ทราบเพศที่แน่นอนเราก็ slash ไว้ได้ He or she is growing the plants. Okay, can I move to number three? ไปต่อเลยได้ไหมOkay, number three. What is he doing? What is he doing?
1: He is watering the plant.
0: He is watering the plant. ดีมากนะคะ Next one, number four.ในภาพนี้เป็นผู้หญิงนะคะถ้าดูจะเห็นรูปร่างแล้วก็ทรงผมของเขานะคะ What is she doing? What is she doing?
1: She is lacking the leaves.
0: Very good. โอเคเช็คไปเลย All right. I will move to number five. The last one.Number five, what is he doing?
1: He is mowing the lawn.
0: That's correct. Okay, check your answer. And then you have to score yourself. ให้คะแนนตัวเองไว้นะคะว่าได้กี่คะแนนในพาร์ท A. มีทั้งหมด5ข้อก็เต็ม5. ใครที่เขียนถูกทั้งหมดเลยก็ได้5คะแนนไปโอเค I need to move to part B. You have to flip your worksheet.พลิกใบงานของตัวเองนะคะแล้วดูที่ part B นะคะ part B you have to look at the picture and answer the questions part ที่2นะคะจะเป็น part ที่เราจะต้องตอบคำถามไม่ใช่เขียนบรรยายแล้วใช่ไหมตอบคำถามอะไรบ้างดูนะคะมันจะมี A จะถามนะคะยกตัวอย่างเช่นดูจากภาพ A ถามว่า are you growing plants คุณกำลังปลูกต้นไม้อยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ growing ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no เขาถาม are you ถาม you ก็ต้องตอบ I นะคะ no I am not growing the plants I am fertilizing the plants แบบนี้ฉันไม่ได้ปลูกแต่ฉันกำลังใส่ปุ๋ยอยู่นะคะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปข้อที่หนึ่งแล้วเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะข้อ1ถามว่า is

0: หน้า flowers เพราะว่าดูจากภาพนะคะเราอาจจะไปเก็บที่สวนใหญ่ๆตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมันอยู่เป็นสวนที่เราเจาะจงหน่อยเป็นสวนในบ้านของเราเราจะเติม the flower ก็ได้เพื่อให้เป็นความเจาะจงมากขึ้นแต่ถ้าในภาพเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นสวนในบ้านหรือไม่ได้เห็นชัดเจนนักเรียนก็ใช้ picking flowers แบบนี้ก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นเดียวกันนะคะโอเค Can I move to the next one? Can I? ไปต่อเลยนะคะNumber two, is he growing flowers?
1: No.
0: No, because he is watering the plant. นะคะเขากำลังรดน้ำพืชที่อยู่ในกระถางหนึ่งกระถางเลยนะคะเวลาเราจะปฏิเสธก็บอกว่า no, he isn't growing the flowers. Growing the flowers. เขาไม่ได้กำลังปลูกดอกไม้แต่ว่าเขากำลังทำอะไรรดน้ำต้นไม้ต่างหากนะคะวิธีการเขียนปฏิเสธก็แบบนี้นะคะไม่ยากจริงๆถ้าในภาษาพูดตอบ no he isn't ก็จบเลยเข้าใจได้เช่นเดียวกันไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องทวนคำตอบก็ได้แต่ถ้าในเวลาที่เราเขียนเราอยากเขียนแบบเต็มๆนักเรียนก็เขียนได้แบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะแล้วก็การเลือกใช้โอเค Can I move to the next one ไปต่อได้ไหมคะย่างโอเค I give you 1 minute 1 นาที โอเค Can I move to the next one? Can I? ไปต่อเลยได้ไหมคะโอเคโอเค Picture number 3 Is she mowing the lawn? Yes or no?No, no, she isn't mowing the lawn because she is raking the leaves. เขากำลังทำอะไรอยู่กำลังเก็บกำจัดใบไม้อยู่ใช่ไหมเขียนแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันได้นะคะโอเค next one number 4 is he or she going the plants yes or no
1: no
0: going the plants yes he is เรียนตอบแบบสั้นก็ได้นะคะ yes he is แบบนี้จบเลยโอเค I'm going to the next one okay the last one is he digging the soil yes or noYes, he is, or he is digging the soil. We can write out like full or short sentence. แต่นักเรียนต้องไม่ลืมจุด full stop นะคะ Don't forget to put full stop. ก็คืออย่าลืมใส่จุดลงไปที่ประโยคด้วยนะคะ Okay.โอเคเดี๋ยวเราแรปอัพกันนะคะสรุปบทเรียนนะคะวันนี้เราเรียนเทนส์อะไรไปจำได้ไหม present continuous tense นะคะ present continuous นะคะใช้สำหรับการบรรยายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังพูดเลยนะคะเหมือนที่ทีเชอร์กำลังทำอยู่ I am teaching English and you are studying English ซึ่งโครงสร้างนะคะก็จะประกอบด้วยประธานบวกกับverb to be นักเรียนเลือกใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานในประโยคแล้วก็เติมกริยาที่มี ing เข้าไปด้วยแบบนี้นะคะ For example everyone what is she doing What is she doing Look at the picture again She is that's very good She is picking flowers นะคะวิธีการสร้าง present continuous tense ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยเมื่อเรียนคาบนี้ไปแล้วนะคะก็ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆก็ใช้ได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ tidy or messy เดี๋ยวเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็ชุดคำศัพท์ที่ครูจะเตรียมไว้ให้แล้วก็กิจกรรมที่เราจะต้องมาสนุกด้วยกันโอเคYou are very good for today. นักเรียนตั้งใจเรียนมากเลยนะคะวันนี้ You are a good student. And you can like answer the question correctly นักเรียนก็ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องดีมากๆวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่เรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย

0: ที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยแหละครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัฒวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำปศุสัตว์แบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้จะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้จงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชือด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะเราไม่ได้ใช้กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับมอร์ฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวแล้วก็สารไฟน์ไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับ ที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอม

0: จะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้สืบทราบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็ความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ

สิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเรามองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่าซิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทมาฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

ี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือ

มีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมบอลให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: นั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที
0: ่
2: ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: นะว่าง ั้นละกันเป็นกันเยอะตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปส
0: ัง
2: สรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: แล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่คร
2: ับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติซ
0: ึ่
2: งส่วนใหญ่ก็

0: หมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะฮ
1: ะ
0: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
1: ้
0: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
1: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มากๆจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
0: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้นอันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
1: อ
0: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได
1: ้
0: การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานกินยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
1: ้
0: อีกอันนึงก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
1: ในปัจจุบันเนี่ย
0: ใช่ฮะเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบาย
1: ๆ
0: ตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันนะอันนั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
1: ้
0: แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
0: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อยอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร่นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะหลังๆนะฮะส่วนใหญ่อายุ 30-40 แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนน
1: ะฮะ
0: แต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
1: ม
0: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได
1: ้
0: ซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
1: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
0: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมจะเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถูกตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดเนื่องมาจากเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมอง ก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮะว่าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเราดูด้านข้างโอ้ตาย
1: บางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูที่ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเป็นลบสมมติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้ว
1: ว้าย
0: นะอันนี้ง่ายๆนะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซะเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
1: ยังแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะมันก็จะหดลงได้จริง
0: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได
1: ้
0: วิธีการรักษาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่ม
1: ค่ะ
0: เป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
1: ็
0: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็อย่ากินเยอะนะฮะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะฮะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้มานานๆมันจะยืดออกเรื่อยๆ
1: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช้
1: ค่ะ
0: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในป
1: ั
0: จจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง 19,000 นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะ
1: โอ้
0: ซึ่งโดย
1: มากควรจะเดินให้ได้วันละ 19,000
0: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,900 จะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ มันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
1: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมดเสียดาย
0: อย่าไปทานเลย
1: คนไทยชอบบุฟเฟ่ต์
0: มากทานให้คุ้มมันก็เกิดภาวะทานเกิน
1: เป็นกระเพาะคราบไปอีก
0: เป็นลักษณะลักษณะเพราะฉะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วการควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะฮะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
1: ์
0: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะบ้างทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหันเป็ดปักกิ
1: ่
0: งก
1: ็
0: เร
1: ีย
0: บร้อยเลย
1: หลายคนเลยเชื่อว่าคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกลืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
0: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
1: อ
0: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
1: ค่ะ
0: นะอยาก
1: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอ
0: เอาเค็มทำให้ความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
1: โอ้
0: ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น

0: ความเครียดมีบทบาท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำและไม่ได้รับการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆที่กล่าวมาครับ
1: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
0: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นักเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะฮะแล้วอย่างน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไร อย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: ว่าบางทีผมเดินวันหนึ่งได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดแล้วขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
1: โ
0: อ้นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
1: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
0: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
1: ะ
0: เดินแบบหน่วยนาฏก็คือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
1: ต้องเดินเร็ว
0: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะก็ติดต่อเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นนี่ก็สำคัญ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
0: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนว่ามีหรือไม่มีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เขารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้คุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกำลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ำหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
1: เล่นเวท
0: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
1: ้
0: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
1: ่
0: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
1: ะ
0: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำใหคุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
1: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไรครับ
1: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
0: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
1: ม
0: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมี เป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจ
1: ค่ะ
0: นะฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่าง

0: ายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินมั่งตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
1: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
0: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
1: ยังไงคะคุณหมอ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
1: ไม่ยอมไอ
0: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
1: ปอดอ
0: ักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังผ่าตัดน
1: ะ
0: นี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4ท่ออย่างเงี้ยรอได้2ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
1: ่
0: แล้วเป
1: ่
0: าท
1: ุ
0: กว
1: ัน
0: มันก็จะถึงในที่สุดก็ได้4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
1: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
0: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเน
1: ี่
0: ย
1: ก็เป่าได้ทุกวัน
0: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดนึงนะฮะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่แล้วการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะคุณหมอจำเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
0: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
1: ปลิดออกมา
0: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดคือบางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
1: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
0: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
1: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
0: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายผ่านนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเขาลดได้อย่างไรน
1: ะ
0: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสังฆนาการการฟังเพลงการ ออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: โอ้ก็โรคหัวใจเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
1: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
0: ันก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นฮะไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่1แล้วจะถูกครั้งที่2ไม่ได
1: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
0: เพื่อที่ตลอดเวลา
1: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยล่ะค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆสองโรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทยลิ้วเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วย
2: นะ
4: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
0: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
5: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
6: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for the food and beverage industry. Not too long ago, Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention.And is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is Napier grass. The Napier grass variety that's popular in Thailand is the Napier Bak Chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2-4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today, it grows back the next day.Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
5: If a farmer grows Napier grass in one right of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
6: And if you compost Napier grass with manure,can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a Nan and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow Napier grass for animal feed.
0: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of Napier grass? A. It can be used to feedFish. B. It is cost saving because you can grow

0: it once and harvest it many times for sale. C. It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass. Or is it D. It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys. From now, see you. นักสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
1: A. It can be used to feed fish.
0: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
2: C.
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
2: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass.
0: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what or where the followingAre the characteristics of which festival? Clue number one. This festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year.เอาละสิสาธิตมช.กดตอบแล้วตอบว่า
1: The Day of the Dead
0: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมช.จังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a break and we'll be back after these short messages
3: CU Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ NV Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.
0: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or False และ Category ใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
3: เกมนี้สาธิตมช.ส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าทามเพื่อตีเสมอ
0: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito
1: true
4: false
0: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans.
1: True.
4: True.
0: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
1: True.
4: True.
0: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
1: True.
4: True.
0: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
1: True.True.
0: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
1: True.
4: True.
0: There is no vaccine for polio.
1: False.
4: False.
0: Zika fever is caused by the Zika virus, which is a member of the flavivirus family.
1: True.
4: True.
0: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
1: False.
4: False.
0: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
1: True.
4: True.
0: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาเลเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือ anopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cellsและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
5: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
5: เม็ดเลือดขาวครับ
0: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรลูก
5: H5N1
0: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ Sudden Death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่าWhich method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand? A. Electric chair. B. Hanging. C. Firing squad. D. Lethal injection. Lethal injection. สาธิตมอชอตอบว่า
5: Lethal injection.
0: และ Lethal injection เป็นคำตอบที่ทุกท่านเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตมอชอพบกับคู่ต่อไปด้วยนะครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนตั้วและ Prince Royal Vidyalay Boom mean bright Is there anything you'd like to tell the guys from Prince Royal College?
6: Prince Royal you will never forget this day.
0: Guys from Prince Royal, anything you'd like to tell the boys from Pua?
7: สู้ๆนะ
0: ชัดเจนนะครับโอเคเริ่มที่100คะแนนแรกนะครับด้วยการตั้งใจดูและตั้งใจฟัง VTR
8: Bad You may be wondering what I'm doing. I'm bleating like a goat so that these goats will turn around. But it doesn't seem to be workingMaybe it's because these goats are from Bangladesh. So, how do Bengal goats bleat? Let's go find out. Bah!
9: Thailand began raising black Bengal goats in 2010 when the Bangladesh government gave 3 black Bengal goats to Thailand as a diplomatic gesture. And those 3 goats are being raised as part of the Raising Black Bengal Goats project in Mae Pha Luang district in Chiang Rai, which is part of the Chai Patana project.The objective is to raise and breed black Bengal goats for farmers. Goats are easy to take care of and can eat a wide range of foods, from grass, shrubs, and climbing plants to weeds on cultivated lands and farm scraps, making their feed costs low. Goats are also resilient animals and can adapt well to different environments. Black Bengal goats are small, measuring 40 to 60 centimeters in height. Their black or dark brown fur is short and shiny. Unlike other breeds of goats,Both the male and the female black Bengal goats have beard and horns. The unique characteristic of this breed of goat is their high growth performance. They become fully grown very quickly. They are in the womb for only 150 days, and a female usually gives birth to twins or 4 kids. They can also breed all year round. Their meat is of high quality, low in fat and tasty. Their skin is also in good quality and valuable. So they are raised mainly for their meat and skin.The only drawback is they produce milk in small quantity.
8: Come on, Bob. Tell Steven. Let's go. Come on. Some food, all right?
6: This one's David. David likes dry grass, too.
0: Based on the video, which of the following is not one of the characteristics of the black Bengal goat? A. The meat is of good quality, low in fat,and suitable for consumption. B. The female always gives birth to twins. C. It produces milk in small quantity. D. Both the male and female have beard and horns. ถ้าพร้อมแล้ว C. You. ปัวตอบข้ออะไรครับ
6: The answer is B. The female always gives birth to twins.
0: And your answer is... 100คะแนนนี้

0: ป็นของเราเลยครับ
1: จริงๆถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริง if they always give birth to twins that's like you know double jeopardy สุดยอดเลยอ่ะ that's only the first 100 the next game is worth how many points
2: 200
1: points and the name of the game is
2: who what or where
1: the following are the characteristics of which animal the first clue this animal is a type of fish that can be found in warm countries in Thailand they are found in fresh and salt water such as swamps canals marsh canals marsh prince royal vithyalai ตอบว่า
2: salmon
1: และเป็นคําตอบที่ยังไม่ถูกนะครับไอ้ย่าปัวตอบว่าอะไรลูก
2: stingray
1: stingray ซึ่งคือปลาก
2: ระเบน
1: โอเค stingray นั้นเป็นคําตอบที่ incorrect you both have two attempts left clue number 2 in Thailand there are people who are selling this fish as chicken meatFish. Prince Royal วิทยาลัยกดอีกแล้ว Your second attempt Your answer is
3: Tuna
1: Your answer Tuna is ผิดนะครับ Alright In Thailand There are people who are selling this fish as chicken meat fish Because its meat is similar to chicken meat It's inexpensive People like to use it in dishes Such as fried fish eggs Grilled fishFish Tom Yum, Noodle Soup, Fresh Egg Tom Yum, Fish Stir Fried with Celery. Clue number 3. In Japan, restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fish to remove the poisonous parts from the fish. Prince Roy Vithyalai, คำตอบของพวกเราคือ
4: Jellyfish.
1: Jellyfish หรือแมงกะพรุนนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์ตอบแล้ว Like I said In Japan Restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fish to remove the poisonous parts from the fish and keep those parts in a way that prevents contamination Clue number 4 The fish contains the toxin called tetrodotoxinwhich can withstand heat up to 200 degrees Celsius. So, the poison in this fish does not disappear with conventional cooking methods. The toxin in this fish can be found mostly in its eggs, liver, intestines, and skin. Its meat contains the least amount of this toxin. And the last clue, this fish has short and long thorns depending on the species when it's disturbed it puffs up like a balloon the Japanese like to eat this fish and calls it fuku your answer is
2: balloon
1: fish your answer is ก็เป็นจริงตามนั้นครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าบลูนฟิชก็พอหยวนหยวนแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือพัฟเฟอร์ฟิชบลูนฟิชถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือพัฟเฟอร์ฟิชเนี่ยฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ we'll be back after these messagesOkay, so we left off at the point where Pua was leading at 300 points. แต่รอบนี้ Prince Royal วิทยาลัยมีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker. ทีนี้สำหรับในรอบของการ random ต่อจากนี้ไปเกมที่ออกได้แก่ Logic.Insect A has 8 legs. Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects.

0: We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind? Oh, four. The answer.
1: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer. Pete Cup. Prince Royal Vithyalai. Check up.
2: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
0: Your answer is... อธิบายมาจริง
2: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
2: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
2: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่ครับผม
2: ก็เลยกำหนดว่า X บวก Y บวก Z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
2: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า A มี X ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8X B ก็ต้องมี 6Y C ก็ต้องมี 6Z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
2: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
2: ก็เป็น 2Y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 pointsยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration?That the two countries made together. A. Namdong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Vithyalai, your answer is
2: D.The Declaration for Peace.
0: And D is... ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
1: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
0: The Declaration on the Korean Peninsula is... ผิดครับบัวได้ซ้ำตอบข้อ
1: C Panmunjom Declaration
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหอกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
1: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal Vithyalai มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
2: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต่แต้นะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal Vithyalai และโรงเรียนปัวที่เข้ารุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7 โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นหรือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: Thank you. แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: รายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่
2: ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโร่ค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโร่ or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land is okay and we raise the animal
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
3: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: and last one is Hollywood cowboy and this
9: Hollywood cowboy
8: yeah and this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueAnd it was developed, and also it had the influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the West Wild movie so hehe attribute this farm okay. and he was called the first one
9: the you said Siam what does it mean
8: Siam is the old name of Thailand
9: oh really so yeah. that's why it seems like Siam
8: Square Siam Paragon yeah
9: old name of
8: old name of Thailand yeah
9: oh
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: yeah. so next we are going to see a cowboy show
9: okay let's go
3: okay let's go

ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบเพิ่มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

ือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ความโชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่ปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah.
5: Yes.
6: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
7: พ่อคือว่าหลักเกียรติตัวไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โ
8: หฮะโรจิซาโบะ
9: โรจิซาโบะแขนมันจะบิดด้วย
2: ไอ้เด็กยิ้ม
9: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
10: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity well, when the cowboy has a free time like this
11: wow โอ้โหโอ้เราผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
12: เรา แล้วมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
13: ฉันน่าต้อง
12: เอ้ยเอ้ยเอามด
13: In, into the step

0: แล้วครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนที่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับโอเค1 2 3
4: okay go straight
5: เตรียม
4: ป้อง
5: กัน
4: อยู่นะ go right step follow the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right turn rightNo, a little bit left. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn right. Okay, go straight. Turn right. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.

0: turn right go straight
1: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
0: โอเค go straight go ahead
1: ไม่ธรรมดาจริง
0: let's go turn left and go straight again
1: wow
0: slowly slowly and slowly oh stop hit and hit it
2: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุนแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
3: ดูจ้าโอเค ready stop
4: turn aroundOkay, go straight.
3: Wow.
4: Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
2: ทำเวลาตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
5: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
6: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเนี่ย
5: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
7: ์ Oh you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourists and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: no mistake. Okay no, I'm sorry
9: wow.
10: Yeah.
11: You show us so many things.
10: Yeah,
11: I enjoyed
10: that city before.
12: I don't know so much about Thailand before.
13: Exactly. We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
11: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
12: national park in Thailand.
5: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
6: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
12: Good.
6: Thank you.
5: Thank you.
14: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, the real friend, right? But someone is.So taller than me, but not the problem. Yeah, I think we can talk everything. Yeah, sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
12: Thank you.
0: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
14: Yeah.
0: We have exchange the lifestyle and culture.
5: Mm-hmm.
0: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
12: Yeah, it was because it's
11: good. Next time come to our country.
5: Oh, มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
6: It was so fun,
15: amazing.
6: So fun, interesting.
15: The best weekend.

0: Best weekend, yeah.
1: Best time.
2: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time it was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. I enjoyed it a lot.
3: Thank you.
4: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
3: Longest, so the tallest guy.
5: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
4: Yeah.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: The next question is, how do you feel with the children used the English?
6: I think they speak really good.
4: They speak really good. They're really good. Yeah, you are already good.
3: Hey, it's very important. Listen to him.
6: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
7: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
8: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูคุณนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
3: ถือว่าดีขึ้น
8: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
3: โอ
8: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดัง
3: เสียงมันจะดังขึ้น
8: หนูจะดังขึ้นค่ะ
3: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
8: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
3: เย
8: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่อง accent เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทย accent เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
3: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
8: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
3: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆนะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
9: Thank you
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยบ๊าย
4: บาย Thank you so much
7: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
10: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
11: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดก
12: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
13: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยๆให้เขาพัฒนาประเทศนี้เรื่อยๆ
0: ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวครับ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็เออปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first secondthird ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีเนี่ยนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า a leap year เพราะ L E A P leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15thแล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับ
แต่จะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามครับว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับจะใช้แบบสั้นๆเนี่ยนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมนะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่มั้ยฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1ใน12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลานั่นนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 นเย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 นเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น 4:00 นนะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ 3:00 นเนี่ย

ครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย 3 นะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clock 3ทุ่ม 9 o'clock 4ทุ่ม 10 o'clock 5ทุ่ม 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็ 10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็รู้ว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะo'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองครึ่งสองก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลาตี4:15ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ6:45ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ6:45 in the evening ครับผมถ้า3:50ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก4:10ครับ 4:10 4:00ก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ 10 ครับ 10 นั่นแหละครับถูกต้อง10นาทีก็คือ10ลองพูดดีครับ10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดี๊ด7:11ก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7-Eleven แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คือเลยที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505 505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ถูกก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็จะบอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ5:40 20 to 6ถ้าเป็น5:50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6โมงครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5:35ถ้าเป็น5:35นะครับก็คืออะไร25ถึง6นั่นเองก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5:35ก็จะเป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้

5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น5โมง15ก็เป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า5โมงครึ่งฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่มั้ยฮะ halfpast 5นั่นเองครับ half past 5ครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5โมงเย็นแล้วกันนะครับถ้าเป็น5โมงเย็นก็คือ5 o'clock in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5โมง5นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น5:05และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5:05 ถ้า5โมง10นะครับก็คือ5:10ถ้าระบบยากก็จะเป็น10:05 5:15 นะครับก็คือ5:15ถ้าระบบยากก็คือ5:15 5:20ก็คือ5:20หรือถ้าระบบยากต้องเป็น5:20 5:25 5:25ถ้าระบบยากก็คือ5:25 5:30 5:30หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมครับว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1ส่วน4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงแล้วนะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ5:50ก็คือ5:50ถ้า5:50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5:55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:304:00ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past 9 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past 9นั่นคือ 9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาคมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: So where do your parents live?
1: They live in Lumpur with my older brother. He and his wife has a vegetable farm there.
0: That's nice.
1: Yeah.
0: Do they have children?
1: Yes, two. A son and a daughter.
0: How often do you see them? They must miss their uncle.
1: I visit them whenever I can. Usually once a month.
0: Do you talk to them often?
1: I video call my niece and nephew every day almost. I love talking to them. They always have funny stories to share with me. What about you? Where do your parents live?
0: My parents live with my younger sister in Phetchaburi. She and her husband have a small restaurant. He's a great cook.
1: Do they have any children?
0: Yes, they have twin boys. They're almost 5 years old now.
1: They must be a handful.
0: Yes, they're very energetic and lively. But I love playing with them. We usually go cycling and we play football together.
1: Wow, you must be their favorite uncle.
0: Yeah. I try to visit my parents every weekend, so I see them all the time. My grandparents also live in Phetchaburi, but they live with my uncle.
1: How old are they?
0: They're 82, but they're quite healthy and active for their age.
1: Your family must be really close.
0: Yeah, we are close. I'm lucky to have such a warm and loving family.
1: Yeah.
0: You're also close with your family?
1: Yes, I love them very much. I wish I could visit them more often. At least I have my little sister living with me, or else I would miss them so much.
0: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ันนี้จะเป็นสำนวนเกี่ยวกับการกล่าวขอบคุณนะ
1: โอเค
0: thank you
2: thank you
0: thank you
2: thank you

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: If anything is going to destroy nature,
3: It should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still on, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's forced farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mongmuang Hua Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of the Khon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compound with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mongmuang Hua Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. This finding clearly shows that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit dimjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหรู้จักทิชเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ไหมครับทิชเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name?
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Bess
0: Bess how old are you?
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: ฮะ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โห wow. สุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: pattern
0: This cloth
1: has
0: 20 pattern
1: 20 pattern
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะก็ยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
0: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
3: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทิชเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบาดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread
1: thread
0: นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่า weaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีพรสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่าTalent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจงคูบัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
4: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าตีนจกจากแม่ต มัยก่อนผ้าติ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทําให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
1: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
1: กี่ทอผ้าน้องแดนครับใช้คำว่าลูม
2: ลูม
1: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
2: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
1: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชักโต
2: ชักโต
1: เก่งมากเลยนะครับ
2: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
2: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสี่ยมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
1: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
2: ใช่
1: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
2: quill
1: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
2: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
2: cotton
1: thread
2: thread
1: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
2: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
2: silk
1: ถูกต้องครับ
2: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
1: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
2: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
2: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
1: คืออะไร
2: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคเห็นอยู่นะ
2: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
1: น้องเบสทำได้
2: ได
1: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
2: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
1: ครับ
2: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
1: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
2: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าสิ้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
2: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับยังพอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
1: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
2: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
1: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
2: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดําแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
1: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
2: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
2: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
2: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีรูป
2: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
1: ครับ
2: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลาง

0: นะครับเซียซอนเซียกับเซียซอนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยของเซียซอนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะคร
0: ับ แล้วก
1: ็ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ Which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
1: ับ โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
0: blue blue
1: เดี๋ยวช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
0: preserve
1: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทําได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทําได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
0: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่าbag แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพ พราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ๊เกรกเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบถอดผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําหลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job
0: main job
1: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
0: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคําว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คําว่า museum
0: museum
1: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คําว่า cloth museum
0: cloth museum
1: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
0: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่จะแกหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
0: ครับ
1: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทํามือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag is handmade ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
0: ครับ
1: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่า it's one in the world เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า this is
0: the identity
1: from
0: ราชบุรี this is theidentity from ราชบุร
1: ีได้อยู
0: ่ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
1: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmadeโอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
0: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอฟายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
1: ได้เลยครับทํายังไงครับ
0: นี่ครับหมุนลงไป
1: โอเคลงไปด้วย
0: ถ้าทําไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
1: ว้ายงั้นฉันจะรีบทําครับโ
0: อ้สมายล
1: ์มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเคToday, I got to meet and learn with Bess, a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per day. The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้าA. weaving B. waving C. wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียง tick tock tick tock tick tock ปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A. weaving แปลว่าการห่อผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ What's your name?
0: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Best
1: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
0: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
1: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: แม่มีดีเลย์นิดนึง
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทาง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมก

0: ไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
1: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
0: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังดีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่าง

0: กายที่ไหนล่ะเนี่ย
1: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
1: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
1: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอ

โอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99

0: และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. You're not that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像

0: 泰国人一样更好的体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了，你看一下，你又 turn around， 哇，呜，哇，
0: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔，你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost L-O-S-T lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ We got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าโจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือ

พิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of CeremoniesMaster of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ Host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับคำของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้ละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกส

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับ mumเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวอันนั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามามากับมามานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็เ

ปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ันพร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา We hilled up soil around the strawberry plant เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะFacebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะบอกทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนะ

ั้นมันจะถึงผ่านทุกจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ phrasal verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก phrasal verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ phrasal verb นะคะน้องๆคือการที่ verb บวกกับ preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น get up ตื่นนอน take over เข้าควบคุม look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for from to โอ้เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่ว่า phrasal verb เหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look นะคะที่แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย preposition เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on. Get on. Wait,
1: get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: จะไปไหน Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No. จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
2: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get in
0: เฮ้ย
2: อะไร
0: เดี๋ยวก่อนสอนไงเพิ่งมาดีๆไม่ได้เหรอ
2: ทำไม
0: ผีนั่นไม่ใช่คน
2: คนยังไม่ใช่ผีจะขึ้นรถเก๋งแบบนี้ต้อง get in the car ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆเช่นรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจไหม
0: ถ้ารถเล็กก็ get
2: in get in ใช่
0: แล้ว get on ได้ไหม
2: ก็ได
0: ้ก็ถูกแล้ว
2: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงเพราะเดี๋ยวไป get on มันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะ get on เนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
0: ้โอเค
2: get in คาดีกว่า get out
0: get in
2: the
0: car Where would you like to go
3: I would like to visit Temple of Dawn
0: จะไปวัดดอน
2: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
0: ผีน่ากลัวนะ
2: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่ครับ
0: เอาทำไม
2: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
0: ที่ไหนฮะ
2: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
0: อ๋อวัดอรุณ
2: นั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดเท่ไปเฮ้ยเดี๋ยว Temple of Dawn
0: Temple of Dawn
2: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald Buddha
0: Temple of
2: the Emerald Buddha
0: The Emerald Buddha
2: แล้วก็ Marble Temple Marble
0: Temple
2: วัดเบนไง
0: วัดเบนไงวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
2: ทุกวันนี้ยังงงอยู่นะครับว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
0: ยังงงอยู่เลยเนี่ย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอเฟรเซอร์เวิร์กกันกี่ตัวเอ่ยจากรายการคริสจ็อบนะคะได้สอนคำว่า get in แล้วก็ get on ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่คำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอนget away วิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่1 she will soon จุดๆ her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ tiktok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ get over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ she will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ get off ค่ะ she will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมย์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมย์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี pep position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pite and Pipam take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: First things first เรามาเคลียร์ก่อนนะฮะ contrary to the popular belief อันนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายๆคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: Macau ไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: It's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะฮะพูดง่ายๆคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายๆคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะอ
1: ยู่ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสมุทรปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลแม่เนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตร southwest from Hong Kong it takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังค์เยอะหน่อยก็บินฮอมานะมีตังค์มั้ย
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกัน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ

0: the Chinese territories, Ma Kao is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องคอลนี่คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่ที่16ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
1: ้สวยงาม
0: สวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
1: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อท่านส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็คือเป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงแต่เทียบกับฮ่องกงนะดูไงดีอ่ะ
1: let's go

so it says here on the brochure, คือตามโบรชัวร์เขาบอกว่าไงครับ after the establishment of the People's Republic of China หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้

0: ียไปนะครับ so on the 20th of December 1999 a few days before the millennium ก็คือไม่กี่วันก่อนปี2000นะถ้าจำมันได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ it was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะ each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know, some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่แนทมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวันin ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะ
2: อย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่น
1: ผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
2: ในเดือนกรกฎาคม
1: in 1994
2: ในปี1994
1: in summer
2: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
1: และหลักการใช้ preposition of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
1: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
2: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับนะคะ
1: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
3: Welcome to Good Morning
4: Vocab King

0: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
1: Again, please.
0: Brilliant.
1: Plus.
0: Exhibition.
1: Again, please.
0: Exhibition.
1: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
1: Plus.
0: Kitchenette.
1: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
1: Pass.
0: Shrine.
1: Again, please.
0: Shrine.
1: Pass.
0: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
1: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
1: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
1: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
1: Pass.
0: Spectacular.
1: Pass.
0: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
1: C-H-A-T.
0: Fail.
1: F-A-I-L.
0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
1: D-A-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
1: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
1: Pass.
0: Oh, time's up. Ooh, these were tough.
2: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
0: The first one, Olympic. Olympic.
3: O-L-Y-M-P-I-C.
0: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
3: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
0: Nice, well done.
2: ต้องเรียนกันมากทีมเวิร์กดีมากอ่ะต่อไป
0: Propaganda.
3: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
0: Very good. The last one, you were really close. Dagger. Dagger.
3: D-A-G-G-E-R.
0: There it is. D-A-G-G-E-R. Dagger.
2: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
0: 17 points
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่าfail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่แนทก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่น he fell in the test เขาสอบตกHe fell in business. เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะเรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่แนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลก
5: ข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
6: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาต้องเรียกว่าทั่วโลกนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่เป็นภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
7: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาว

0: ชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยครับ
1: ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เห็นก็คือโพสต์ Facebook กันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน Facebook เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
0: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
1: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
0: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
1: เหรอฮะทำไม่ได้
0: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
1: ้
0: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
2: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นนี่ค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองทายด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆ อย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย Violence is bad เอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b-u-l-l-y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violenceV-I-O-L-E-N-C-E Violence แปลว่าความรุนแรงค่ะโอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง Phrasal Verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่หนึ่งนะคะ Phrasal Verb คือ Verb ที่มาพร้อมกับ Pep Position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบิน get off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะใช้คำว่า get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus เรื่องที่สองนะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง pep position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะon บวก one in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่สองนะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in July เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะ และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่า bully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง bully bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่2นะคะ violence violence violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ Pep Position แล้วก็ Phrasal Verb กันค่ะใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า Where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะงั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Level Up กันหรือยังคะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะเย่เรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะกับโยคะเบิร์นนะคะกับแพรแล้วก็น้องแอมนะคะเย่เป็นไงบ้างคะผ่านมาสัปดาห์ที่3แล้ว
2: ก็รู้สึกว่าได้กลับไปฝึกนะคะสมมติว่าวันนี้เราไปใช้ชีวิตแล้วมันเมื่อยอะอย่างง่ายๆเลยออฟฟิศซินโดรมมันอาจจะไม่ได้แก้แบบ 100% เลยแต่ว่าเราเหมือนได้มีท่ากลับมายืด
0: ให้มันดีขึ้น
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันก็สะสมเนาะแต่ถ้าเรายืดบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆ คลายเขาบ่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มออกกำลังกายด้วยท่าที่ใช้แกนกลางลำตัวกันนะคะหรือว่าหน้าท้องของเรานั่นเองนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มไปพร้อมๆว่าเป็นท่านั่งสบายๆอยู่หน้าทีวีก็ทำได้นะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อน
2: ค่ะ
0: มางั้นเรามาวอร์มอัพจากการนั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะอาจจะขาไม่ต้องซ้อนทับกันหรือถ้าใครขาซ้อนทับกันแล้วรู้สึกสบายกว่าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเอามือวางลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเรามาทำสมาธิพร้อมๆกันสักครู่นึงก่อนนะคะให้เราได้กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลึกลงไปถึงหน้าท้องให้รู้สึกท้องของเราพองขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องของเราค่อยๆ ยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆ ยุบลงหายใจเข้าให้ลึกเข้าไปถึงท้องท้องพองขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องค่อยๆ ยุบแฟบลงแฟบลงมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่กับร่างกายของเราเองให้เรามีสมาธิกับการฝึกในวันนี้กับการใช้งานกล้ามเนื้อทุกส่วนของเราหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้โอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะคะเริ่มจากช่วงคอของเราก่อนเนาะเราหันหน้าไปทางขวาค่ะและหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะขึ้นมองเพดานยืดต้นคอด้านหน้าเบาๆก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะมาที่ช่วงหัวไหล่บ้างเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะคะแล้วเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆศอกแตะกัน1ขอ10ครั้งค่ะ2 3หายใจไว้4 5 6 7 8 910หมุนกลับด้านอีก10ครั้งค่ะ1เปิดช่วงอกกว้างๆเลยนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาที่ลำตัวของเรากันบ้างค่ะวางแขนซ้ายลงที่พื้นแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายโดยให้สะโพกขวายังอยู่ติดพื้นอยู่นะคะสะโพกเราจะไม่ลอยตามขึ้นมาแบบนี้นะเพราะเราอยากได้การยืดเหยียดลำตัวด้านข้างเหยียดตัวออกไปหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือลงหายใจออกทีนี้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาเช้าๆบางคนอาจจะยังความยืดหยุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังตึงอยู่ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆยืดกันไปนะคะน้องแอมนี่ยืดหยุ่นดีตั้งแต่เช้าเลยนะสามารถวางศอกลงที่พื้นได้อ่ะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางลงทีนี้เอามือขวาจับเข่าซ้ายค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นก่อนหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังใช้มือขวาช่วยจับเข่าซ้ายไว้แล้วทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นในลมหายใจออกโอเคค่อยๆ คลายกลับมาด้านหน้าสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาอยู่ตรงกลางหายใจเข้าเรายืดอกก่อนหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวสบายๆ โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้หายใจเข้าแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วพับตัวลงแล้วค่อยๆไต่มือเดินไปด้านหน้าอ่ะยืดข้อพับสะโพกกันสักนิดนึงยืดหลังยาวๆถ้าใครตึงมากก็อาจจะเอามือช่วยรองไว้ด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างเรานั่งชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะปลายนิ้วมือชี้ไปทางเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราเลยหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวขออีกครั้งนึงนะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าทั้งสองข้างไปโอเคค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางทีนี้มาเจอกันที่ท่า all four ค่ะมาคลายกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงด้วย cat and cow ท่านี้ทำตอนเช้าๆก็ดีมากเลยนะคะกางมือกว้างๆไว้นะคะและให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเราจะแอ่นก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นกดไหล่ให้ห่างหูไว้และหายใจออกเราจะโค้งหลังก้มศีรษะลงตามองสะดือเก็บก้นเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเหมือนแมวโกรธเลยหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆโก่งสะบักขึ้นไปสูงๆขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆแล้วค้างไว้ตรงนี้ให้แผ่5ลมหายใจค่ะ5 4 3ยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลัง2 1โอเคผ่อนคลายค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางนะคะไปที่ช่วงอกของเรากันบ้างเนาะเอามือแตะหลังหูไว้ค่ะมือซ้ายแตะหลังหูไว้นะหายใจเข้าเราเปิดแขนขึ้นศอกขึ้นหาเพดานหายใจออกเราเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอครั้งละ5ทีค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะและหายใจออกโอเคสลับข้างกันค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้หายใจเข้าเราเปิดช่วงอกขึ้นสะโพกไม่บิดตามไปสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออก2ขออีก3ครั้งค่ะ3อีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวหายใจเข้าลึกๆยืดยืดยืดหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือโอเควอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเวิร์กเอาท์กันนะคะวันนี้ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าครันช์จะเป็นท่าครันช์ธรรมดาเลยอันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายนะแล้วชันเข่าเอาไว้นะคะนอนศีรษะราบลงไปเลยแล้วทีนี้เราจะเหยียดแขนตรงๆเอาแขนมาแตะที่หน้าขาเอาไว้นะคะแล้วเราจะใช้การยกสะบักด้านบนขึ้นมาแล้วสไลด์มือขึ้นไปให้ถึงเข่าด้านบนแล้วค่อยๆลดตัวกลับลงมาที่พื้นอันนี้คือท่าครันช์นะคะบางคนชอบเมื่อยคอแปลว่าเรากำลังใช้คอออกแรงช่วยมากเกินไปอยากให้โฟกัสที่การใช้งานที่หน้าท้องของเรานะคะแล้วก็ใช้การสังเกตจากการยกสะบักตัวเราเนี่ยขึ้นมาพ้นจากพื้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องยกมาสุดทั้งตัวอ่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันนะคะ10ครั้งปะเราไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มป่ะ1ลงค่อยๆลงและดันขึ้นมา2ดีค่ะแล้วยกตัวขึ้น3ขึ้นมาจากพื้นนิดเดียว4โฟกัสที่การใช้หน้าท้องไว้5 6แขนเหยียดตึงไว้7 8ตอนขึ้นมาเราหายใจออก9อีกครั้งเดียวค่ะ10 โอเคค่อยๆวางศีรษะกลับมาที่พื้นเสียงอาจจะสั่นๆนิดนึงท่าต่อไปนะคะเราจะทำ alternate leg rest นะคะทำยังไงเราเอามือเนี่ยนะคะวางไว้ใต้ลำตัวของเรานะเหยียดแขนตรงไว้นะคะกางมือกว้างๆไว้เหยียดขาทั้งสองข้างออกนะคะในเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเลยเราจะค่อยๆยกขาขึ้นมาทีละข้างสลับด้านกันนะคะถ้าใครอยากเพิ่มความยากขึ้นยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยเกรงท้องไว้แล้วลอยเท้าขึ้นมาทีละข้างก็จะโดนหน้าท้องมากขึ้นนะคะลองดูนะเลือกในแบบที่ตัวเองทำไหวนะคะมาอันนี้ขอ12ครั้งค่ะป้ายยกขาขึ้นสลับทีละข้าง2วางลงที่พื้นได้เลย3แล้วเกรงท้องไว้4 5 67 8โอ้โหรู้สึกที่หน้าท้องแล้วตอนนี้9

0: 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคเริ่มรู้สึกที่หน้าท้องแล้วใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมแพ้บอกแล้วว่าวันนี้เรานอนทำสบายๆเฉยๆอ่ะท่าต่อไปเราจะทำ reverse crunch นะคะมือยังอยู่ที่เดิมนะแต่ทีนี้เราจะงอเข่าเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยนะคะหลังเราจะนอนราบไปกับพื้นเลยนะคะท่านี้เสร็จแล้วเราจะยกเข่าขึ้นแล้วยกสะโพกของเราขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วเอาเท้ากลับมาแตะที่พื้นยังงอเข่าอยู่นะฮึบยกสะโพกนิดเดียวแล้วแตะพื้นขอแค่10ครั้งพอค่ะฮึบเกรงท้องไว้แล้วแตะพื้นมาเราไปพร้อมๆกันนะน้องแอมนะปะฮึบ1ดีค่ะส้นเท้าแตะพื้นแล้วขึ้นใหม่ฮึบ2เกรงท้องไว้ดีๆนะคะ3อาจจะยากนิดนึงท่านี้4เกรงท้องไว้5อีกนิดเดียวขออีก5ที6เกรงท้องไว้ค่ะ7โอ้โหเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ย8ขออีก2ครั้งทุกคน9อีกทีเดียว10โอ้โหหน้าท้องร้าวระบมมากตอนนี้สุดท้ายท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็น Bicycle Crunch นะคะอ่ะอันนี้เราจะสามารถลุกขึ้นมานิดนึงได้นะแล้วเราจะทำเป็น Bicycle Crunch ค่ะเอามือแตะหลังศีรษะไว้แล้วเราจะดึงเข่ามาเจอข้อมือแล้ววางเท้ากลับไปแล้วสลับข้างแบบนี้นะคะแต่พยายามเกรงท้องไว้ตลอดหลังเราจะไม่งอเนาะโอเคเตรียมตัว12ครั้งนะคะป่ะเริ่มฮึบ1 2 3 4 5 6เกรงท้องไว้ค่ะอีกนิดเดียว7 8ขอศอกมาเจอกับหัวเข่า9 1011 12โอเคพักก่อนค่ะรอบที่1ผ่านไปนะคะโอ้โหทำต่อเนื่องกันทุกท่าก็รู้เรื่องนะเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอามาอีกแล้วเหมือนง่ายท่าเหมือนง่ายท่าเหมือนง่ายแต่พอทำแล้วจี๊ดเลยเนาะ
1: แค่10ทีนะคะ
0: ใช่แค่ท่าละ10ทีเองนะคะอยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะทำตามดูนะคะเดี๋ยวรอบ2เราไปพร้อมๆกันเนาะจะได้แบบว่าได้ฟิลเดียวกันเพราะตอนนี้แบบว่าโอ้โห
1: รอบ2เราจะรู้สึกกว่านี้ใช
0: ่ใช่รอบ2รอบ3เราจะรู้สึกยิ่งกว่านี้ นะคะเช้าๆเรามาสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากันดีกว่า ดูทีวีอยู่เฉยๆแล้วอาจจะได้ซิกแพ็คกลับไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงแล้วเรากลับมาที่ท่าแรกนะคะท่าครันช์ขอ10ทีมาเตรียมตัวค่ะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าของน้องแอมและเพื่อนๆก็ดูท่าของน้องแอมไปพร้อมๆกันนะคะเอาละโอเคนอนราบเอามือเหยียดแขนตึงไว้นะ3 2 1ไปค่ะเกรงท้องยกลำตัวขึ้นมานิดเดียวใช่1ดีค่ะหายใจออกตอนยกตัวขึ้น2 3ดีค่ะเราเกรงหน้าท้องไว้ตอนยกตัวขึ้น4นี้ค่ะ5หายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้น6อีก4ครั้งเท่านั้น7มาค่ะเกรงท้องไว้นะ8อีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะมาไปกันต่อที่ท่าต่อไป alternate leg rest ละเอียดแขนตรงแล้วก็รองหลังของเราเอาไว้นะคะเรารองหลังไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลังของเรามันแอ่นมากเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นน้ำหนักมันจะไปลงที่หลังล่างของเราจะปวดหลังได้นะคะอ่ะทีนี้สลับขาขึ้นมาทีละข้างค่ะ1ดีค่ะนี่ขอ12ครั้ง2ดีค่ะพยายามเกรงท้องให้ตัวนิ่งๆเอาไว้3ดีค่ะเราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะเราใช้แรงจากกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากี่ครั้งแล้วคะ
1: 6
0: โอเคอีกนิดเดียวอีกครึ่งทาง7 8ดีมากค่ะน้องแอมตัวนิ่งๆไว้9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคเป็นท่าง่ายๆทำตามได้หน้าทีวีท่าต่อไปนะคะ reverse crunch ท่านี้เราจะงอเข่าเก็บเข้ามานิดนึงนะคะ มา reverse ครั้งขอสัก10ทีเท่านั้นเองไปเริ่มค่ะฮึบยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยแล้ววางเท้ากลับมา1ดีค่ะแล้วขึ้นฮึบเกรงท้องไว้2 3นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใช้การเกรงหน้าท้องเยอะๆไว้5ตอนขึ้นมาหายใจออก6 7อีก3ทีเท่านั้นค่ะเกรงท้องไว้นะ8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคเยี่ยมมากเป็นไงบ้างไปต่อไหวไหม
1: ไป
0: ไปต่อไหวไหมถ้าสุดท้าย Bicycle Crunch นะคะอ่ะเอามือแตะที่หลังใบหูเราไว้โอเคแล้วเอาข้อศอกมาเจอกับหัวเข่ามาดีค่ะแล้วค่อยๆวางเท้ากลับสวยงามมากมาค่ะลองสังเกตนะคะหลังเราจะเป็นเส้นตรงไว้ตลอดเลยนะแล้วใช้ลำตัวด้านข้างในการบิดตัวนะคะออกแรงจากกล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเราอีกครั้งละเอ่ย
1: 7
0: โอเค8อีกนิดเดียวขอ12ครั้ง10อีก2ที 11ทีเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: เซตที่2ก็เอาเรื่องเลยค่ะ
0: เซตที่2ก็เอาเรื่องใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคอ่ะพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเซตที่3พี่ทำไปพร้อมๆกันนะคะอยากได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องฝึกได้ทุกวันนะคะถ้าเหล่านี้นะฝึกอยู่หน้าทีวีก็ได้เนาะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่เลย
0: ง่ายมากๆอืม
1: แต่โดน
0: แต่โดนใช่ง่ายมากๆแต่โดนนะคะข้อควรระวังคือเราพยายามอย่าให้หลังของเรามันแอ่นเนาะเราต้องพยายามเกรงท้องไว้แล้วเก็บท้องไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อที่เราจะได้โฟกัสการใช้งานที่กล้ามเนื้อหน้าท้องจริงๆไม่ไปใช้หลังช่วยนะบางทีบางคนทำแล้วเอ้ยทำไมเราปวดหลังปวดคอเป็นเพราะว่าเราไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยแทนที่จะเป็นหน้าท้องหรือบางคนถ้าทำแล้วรอบที่1รอบที่2เฮ้ยก็ยังทำได้อยู่แต่พอรอบที่3มันเริ่มทำไม่ได้เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราอาจจะต้องการเวลาพักที่เพิ่มขึ้น มันถึงได้กล้ามเนื้อมันล้ามันก็เลยไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นแทนเอาละมารอบสุดท้ายเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันมาค่ะเริ่มจากครัชก่อนเอาละทุกคนเหยียดแขนแตะหน้าแข้งตัวเองไว้เตรียมตัวนะคะ3 2 1มายกลำตัวขึ้นนิดเดียว1ฮึบ2เกรงท้องไว้3 4 5อาจจะสั่นๆนิดหนึ่ง6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคไปกันต่อนะคะที่ alternate leg press เอามือรองไว้ใต้ลำตัวของเรานะสลับขาที่ละข้างอ่ะเหยียดขึ้นมาเลยค่ะ1แล้วค่อยๆวางลงเกรงท้องไว้สลับข้าง2ดีค่ะ3 4พยายามไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ5 6ขอ12ครั้งค่ะ7 8 9 10อีก2ที11อีกทีเดียว12โอเคทีนี้งอเข่ากลับเข้ามานะคะไปกันที่ reverse crunch นะคะท่านี้เราจะได้ท้องส่วนล่างนะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะฮึบยกสะโพกขึ้นนิดเดียว1เท้าแตะพื้นแล้วกลับขึ้นไปใหม่ค่ะ2ฮึบ3ฮู้4อีกนิดเดียวหายใจไว้5 6เกรงท้องไว้7 8 9อีกทีเดียว10โอ้โหรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยอันสุดท้ายท่าสุดท้ายค่ะมา Bicycle Crunch กันเอามือแตะหลังศีรษะหลังใบหูของเราไว้ไปข้อศอกมาเจอกับหัวเข่า1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากถ้าใครทำตามที่บ้านไปพร้อมๆกันอยู่อยากบอกว่ายอดเยี่ยมเก่งมากจริงๆ อ้าวล่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดกันนิดนึงแล้วเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นก่อนเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งลำตัวด้านขวายืดลำตัวด้านข้างของเรานะคะแต่พยายามให้สะโพกอยู่ติดพื้นไว้ตลอดเลยนะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวายืดลำตัวด้านข้างฝั่งซ้ายของเรานะคะพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานเอาไว้ไม่คว่ำตัวลงมานะคะหาละค้างไว้ในท่าที่เรารู้สึกสบายๆไม่ตึงมากจนเกินไปอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังลองหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลองบิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไหวไหมลองดูนะคะโอเคหายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกแล้วทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลองทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นะคะวางเข่าไว้ด้านหน้านะเท้าไม่ประสานกันนะคะวางมือไว้ด้านหลังนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นแล้วกดหัวเข่าเราลงแล้วยืดอกขึ้นหาเพดานผลักสะโพกไปด้านหน้านะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดหน้าท้องด้านหน้าของเราค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงวางกลับมาที่พื้นนะคะจากนั้นทีนี้เรามือทั้งสองข้างประสานไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นในขณะที่ยืดนะคะเราลองดูนะค่อยๆขยับกำปั้นที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเท่าที่เราไหวพยายามยืดอกไว้แล้วกดหัวไหล่ให้ไกลใบหูไว้ในขณะที่เราดึงกำปั้นขึ้นมาไหล่เราจะไม่อยู่ติดหูแบบนี้นะคะพยายามยืดอกขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เอามือประสานไว้ด้านหน้านะคะแล้วเรายืดหลังค่ะโค้งหลังเป็นรูปตัว C เลยเพื่อคลายแนวกระดูกสันหลังของเราค้างไว้นะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายนะคะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆพับตัวลงมาด้านหน้าแล้วเดินมือไปด้านหน้าคลายช่วงหลังของเรากันนิดนึงนะคะถ้าเมื่อกี้ที่ใครเล่นท่าท้องแล้วอาจจะไปโดนหลังของเรานะคะให้คลายเขาออกนิดนึงอีก3 2

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

ขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้กระทั่งนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม
่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปาตพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีอนานุสักตั้งธนานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินบดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเอง
ที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะ

ชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับผ่านพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุมท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทาราม

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนไปที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบ

ให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญได้กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆน่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ

0: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้เอ้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
2: ช่วย
1: จับโจรจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
2: มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
2: เอ็งมานี่ไป
0: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
2: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
5: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
5: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
5: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
4: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
5: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestant
1: How are you all doing today Are you excited to be here
2: Yes
1: Who has the most confidence Okay well whoever gets chosen I wish you the best of luck
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling audition
3: ในรอบ Spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F-U-T-U-R Future
1: Your answer is Incorrect, I'm sorry The correct spelling is F-U-T-U-R-E
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D E S C I N E
1: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D I S E A S E
0: ชื่ออะไรคะ
6: คาดี้ครับ
0: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้ความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50% ครับ
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A L P H A B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... correct. Good job.
0: Yeah! Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
8: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
8: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay, one more time Stadium
8: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is Correct. That is the correct way to spell stadium.
0: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซัมได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
9: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 11ครับ
1: Do you feel ready?
9: Yes.
1: All right. Well, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is president.
9: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
1: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
10: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
10: 10ปีค่ะ
0: มาสะบัดความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is village.
4: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is correct. Good job.
0: ยังไงดิเก่งมากค่ะ village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
10: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
11: ชื่อเทียบ
0: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
11: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
11: Yes.
1: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
1: Your word is remote. Remote.
8: R-E-M-O-T-E.
1: Okay, your answer is... correct. Good job.
0: Yay! เก่งมาก มันตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คอินออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
12: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
12: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
12: R-E-P-E-A-T
1: Your answer is correct good job
0: ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity

0: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1
1: หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
3: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now phone
3: p h o n e
4: fax
3: pass
4: camera
3: c a m e r a
4: media
3: pass
4: Computer.
3: C-O-M-P-U-T-E-R.
4: Laptop.
3: L-A-P-T-O-P.
4: Website.
3: W-E-B-S-I-T-E.
4: Network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
4: Battery.
3: B-A-T-T-E-R-Y.
4: Television.
3: T-L-E-V-I-S-O-N.
4: Television.
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
4: Fax.
3: F-A-S-H
4: Facts
3: Pass
4: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Facts ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell facts is F-A-X
1: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
1: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
1: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Onion.
5: Onion. Pass.
4: Tomato.
5: T-O-M-A-T-O.
4: Potato.
5: Again, please.
4: Potato.
5: P-O-T-A-T-O.
4: Corn.
5: C-O-R-N.
4: Carrot.
5: C-A-R-R-O-T.
4: Garlic.
5: Pass.
4: Lettuce.Lettuce.
5: Pass.
4: Parsley. Parsley.
5: Pass.
4: Spinach.
5: S-P-I-N-S-H.
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
4: Onion is spelled O-N-I-O-N. The next word is

0: spinach. spinach
1: น้องพลุกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลุกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
2: 8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrument ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
2: เล่นค่ะ
1: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: กลองค่ะ
1: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
2: ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now cello
2: C H E L L O
0: cello
2: pass
0: drums
2: D R U M S
0: piano
2: P I A N O
0: bass
2: B A S E
0: bass
2: pass
0: violin
2: V O I L I N
0: violin
2: V I O L I N
0: flute
2: F L U I T
0: flute
2: pass
0: trumpet
2: T R U M P E T
0: guitar
2: G U I T A R
0: cymbals
2: S Y M B L B L E
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
0: correct way to spell cello is C E L L O
1: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
0: the word bass
2: yeah
0: you spelled it B A S E
2: yeah
0: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is B A S S
1: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดินไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
3: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now C
2: S E A
0: River
2: L I V E R
0: River
2: L I V E R
0: River River R
2: I V E R
0: Tree
2: T R E
0: Lake
2: Pass
0: Island
2: I R O N
0: Island
2: I S L A N D
0: Beach
2: B L E A C H
0: Beach
2: B L E A C H
0: Beach Beach
2: B E S H
0: Valley
2: Pass
0: Rainbow
2: R A I N B O W
1: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
0: The correct way to spell the word lake is L A K E
1: What was the other word that he missed
0: Valley Valley is spelled V A L L E Y
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ซ็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่าว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
4: จะพานะ

0: พาหนะถูกต้องค่ะพร้อมเรียงคาโนเน
1: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now ship
1: SIP
2: train
1: TRAIN
2: metro
1: pass
2: plane
1: PLANE
2: tram
1: pass
2: yacht
1: pass
2: cruise
1: pass
2: tricycle
1: pass
2: skytrain
1: SKYTRAIN
2: helicopter
1: HELECOPTER
2: helicopter
1: pass
2: metro
1: pass.
2: Metro tram
1: TRAMP
2: oh I'm sorry
0: โอ้ยเราเพิ่มมา1ตัว
1: TRAM
0: TRAM เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed
2: The next word is yacht This is a difficult word because it has two letters that are silent The two letters are C and H
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
2: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
4: Good.

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชม
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวล

0: วัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัฒวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัว1ตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็ต้องเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งหนึ่งอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยจะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชือด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้ใช่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับมอร์ฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงษ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวแล้วก็สารไฟน์ไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับ ที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอม

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่ลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้สืบทราบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ สิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าซิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ50-80%ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเจ้าผมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้

0: ดังนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ถ
0: ือ
2: ว่าเยอะน
0: ะ
2: ครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: ระ
2: ว
0: ัง อันดับต้นๆตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปส
0: ัง
2: สรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงเรียกว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: ค่ะแล้วอะไรไปเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะ
0: ฮะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
2: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย
0: ่
2: างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
0: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มันมากจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
2: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้น
0: อ
2: ันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
0: อ
2: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได
0: ้
2: การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานก
0: ิน
2: ยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
0: ้
2: อีกอันนึงก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
0: ใน ปัจจุบันเนี่ย
2: ใช่ฮะ แล้วเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบายๆตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันนะอันนั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
0: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
2: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อยอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร
0: ่
2: นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะนะฮะส่วนใหญ่อายุ 30-40 แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนน
0: ะฮะ
2: แต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
0: ม
2: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยน

0: ได้นะซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
1: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
0: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมจะเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถูกตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดเนื่องมาจากเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮะว่าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเราดูด้านข้างโอ้ตาย
1: บางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูที่ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเป็นลบสมมุติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้วนะอันนี้ง่ายๆนะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซะเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
1: ยังแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะมันก็จะหดลงได้จริง
0: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได
1: ้
0: วิธีการรักษาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่ม
1: ค่ะ
0: เป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
1: ็
0: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็อย่ากินเยอะนะฮะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะฮะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้เป็นนานๆมันจะยืดออกเรื่อยๆ
1: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช้
1: ค่ะ
0: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง 19,000 นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะ
1: โอ้
0: ซึ่งโดยมาก
1: จะเดินให้ได้วันละ 19,000
0: ได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,900 จะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ มันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
1: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
0: บุฟเฟ่ต์อย่าไปทานเลย
1: คนไทยชอบบุฟเฟ่ต์
0: เราทานให้คุ้มมันก็เกิดภาวะทานเกิน
1: เป็นกระเพาะคราบไปอีก
0: เป็นการลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วการควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะฮะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
1: ์
0: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะบ้างทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหันเป็ดปักกิ
1: ่
0: งก
1: ็
0: เรียบร้อยเลย
1: หลายคนเลยเชื่อว่าคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกลืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรด

0: มาก
1: ท้องปวดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
0: อ
1: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
0: ค่ะ
1: นะอยาก
0: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอคะ
1: เอาเค็มทำให้ความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
0: โ
1: อ้ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: นะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
0: ค่ะ
1: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้าง
0: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหมคะ
1: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อน
0: ค่ะ
1: การพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆที่กล่าวมา
0: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
1: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นักเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิเราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะแล้วยังน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไร อย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
0: ค่ะ
1: ว่าบางทีผมเดินวันนึงได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
0: โ
1: อ้นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
0: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
1: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
0: ะ
1: เดินแบบหน่วยนาฏก็คือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
0: อ๋อต้องเดินเร็ว
1: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะแล้วก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพการออกกำลังบ้างนะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นนี่ก็สำคัญ
0: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
1: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนนะว่ามีหรือไม่
0: ม
1: ีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เขารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้คุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบๆบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกำลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ำหนักนะฮะหรือยกของอะไรที่มันมี
0: เล่นเวท
1: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
0: ้
1: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่า ฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
0: ่
1: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
0: ะ
1: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำใหคุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
0: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
1: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไรครับ
0: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
1: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
0: ม
1: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจ
0: นะ
1: ฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินมั่งตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
0: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
1: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
0: ยังไงคะคุณหมอ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
0: ไม่ยอมไอ
1: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
0: ะ
1: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
0: ปอด
1: อักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดน
0: ะ
1: ฮะนี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4ท่ออย่างเง
0: ี้
1: ยรอได้2ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
0: ่
1: แล้วเป
0: ่
1: า
0: ทุกวัน
1: มันก็จะมันถึ
0: ง
1: ในที่สุดก็ได้แต่4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
0: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
1: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเนี่ยก็เป่าได้
0: ทุกวัน
1: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดหนึ่งนะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อน
0: ะ
1: ซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องล่ะคะคุณหมอจำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
1: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
0: ปลิดออกมา
1: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดก็บางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
0: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
1: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด
0: ้
1: วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำใ หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
0: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
1: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายพานนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเราลดได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสันทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
1: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
0: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกัน
1: ก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่หนึ่งแล้วจะถูกครั้งที่สองไม่ได
0: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
1: เพื่อที่ตลอดเวลา
0: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิ้วเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วย
4: นะ
5: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
6: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและชิ้นเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
7: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
8: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for the food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is napier grass. The napier grass variety that's popular in Thailand is the napier bak chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and

0: and fertilizer. If you harvest the grass today, it grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
1: If a farmer grows Napier grass in one rye of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
0: And if you compost Napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a non and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow Napier grass for animal feed.
2: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of Napier grass? A. It can be used to feed fish. B. It is cost-saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost-saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass. Or is it D? It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys. Prom Lao, see you. แล้วคำสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
3: A. It can be used to feed fish.
2: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับ Okay, by default, you guys get to answer this time. ตอบว่า
4: C.
2: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
4: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass.
2: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่ granted. เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปั๊ดเลยทีเดียว Napier หรือว่า Napier นะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆ Okay, this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who, what, or where. The following are the characteristics of which festival? Clue number one. This festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that it's only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year. เอาล่ะสิสาธิตบช.กดตอบแล้วตอบว่า
3: The Day of the Dead
2: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ เอาไปเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่ 300 คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตบช.จังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages.
5: CU Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ NV Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.
2: Welcome back to See You on the Road Season 2. ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or False และ Category ใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
5: เกมนี้สาธิตมช.ส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าทามเพื่อตีเสมอ
2: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or False. Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito.
3: True. False.

0: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans.
1: True.
2: True.
0: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
2: True.
1: True.
0: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
1: True.
2: True.
0: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
2: True.
1: True.
0: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
1: True.
2: True.
0: There is no vaccine for polio.
1: False. False.
0: Zika fever is caused by the Zika virus, which is a member of the flavivirus family.
1: True.
2: True.
0: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
2: False.
1: False.
0: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
1: True.
2: True.
3: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับ
0: ขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาลาเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือ anopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cells และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
4: เม็ดเลือดขาวครับ
0: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่ม
4: ั
0: น
4: H5N1
0: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ Sudden Death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่า Which method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand? A. Electric chair B. Hanging C. Firing squad D. Lethal injection Lethal injection สาธิตมอชอตอบว่า
4: Lethal injection
0: และ Lethal injection เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรื่องที่เข้ารอบต่อไปสาธิตมอชอพบกับผู้ต่อไปได้เลยครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนปั่วและ Prince Royal วิทยาลัยบูมมีนไรท์ Is there anything you'd like to tell the guys from Prince Royal College?
5: Prince Royal you will never forget this day
0: Guys from Prince Royal anything you'd like to tell the boys from ปั่ว
6: สู้ๆนะ
0: ชัดเจนนะครับโอเคเริ่มที่100คะแนนแรกนะครับด้วยการตั้งใจดูและตั้งใจฟัง VTR
5: Bad You may be wondering what I'm doing I'm bleating like a goat so that these goats will turn around but it doesn't seem to be working Maybe it's because these goats are from Bangladesh So how do Bengal goats bleat Let's go find out Bad
7: Thailand began raising black Bengal goats in 2010 when the Bangladesh government gave 3 black Bengal goats to Thailand as a diplomatic gesture. And those 3 goats are being raised as part of the Raising Black Bengal Goats project in Mae Pha Luang district in Chiang Rai, which is part of the Chai Patana project. The objective is to raise and breed black Bengal goats for farmers. Goats are easy to take care of and can eat a wide range of foods from grass, shrubs,climbing plants to weeds on cultivated lands and farm scraps, making their feed costs low. Goats are also resilient animals and can adapt well to different environments. Black Bengal goats are small, measuring 40 to 60 centimeters in height. Their black or dark brown fur is short and shiny, unlike other breeds of goats. Both the male and the female Black Bengal goats have beard and horns.The unique characteristic of this breed of goat is their high growth performance. They become fully grown very quickly. They are in the womb for only 150 days, and a female usually gives birth to twins or 4 kids. They can also breed all year round. Their meat is of high quality, low in fat, and tasty. Their skin is also in good

นิดนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือ puffer fish เนี่ยฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ we'll be back after these messages

0: Insect A has 8 legs. Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind? Oh, boy. The answer.
1: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer. Pick up. Prince Royal Vithyalai. Check up.
2: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
0: Your answer is 정답! อธิบายมาจริง
2: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
2: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
2: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่
2: เราก็เลยกำหนดว่า x บวก y บวก z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
2: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า a มี x ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8x b ก็ต้องมี 6y c ก็ต้องมี 6z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
2: ซึ่ง b มี2คู
0: ่
2: ก็เป็น 2y บวกกับ z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 points ยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went onfor over 65 years. What is the name of the declaration that the two countries made together? A. Nam Dong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D.The Declaration for Peace. Prince Royal Vithyalai, your answer is
2: D, the Declaration for Peace.
0: And D is ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
1: The answer is B, the Declaration on the Korean Peninsula.
0: The Declaration on the Korean Peninsula.Is ผิดครับปัวได้ซ้ำตอบข้อ
1: C Panmunjom Declaration
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหอกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
1: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal Vithyalai มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
2: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต่แต้นะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal Vithyalai และโรงเรียนปัวที่จะรุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ

0: 物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมาก
3: ว
2: ีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากโคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: No. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好喝啊！
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: นิเชียส
10: บ๊ายบาย
11: Thank you.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่
2: ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
3: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
8: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
9: Hollywood Cowboy.
8: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has the influence from the movie called Wild West Cowboy. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the West Wild movie so hehe attribute this farm and he was called the first one.
9: You said Siam, what does it mean?
8: Siam is the old name of Thailand.
9: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
8: Siam Paragon, yeah.
9: Yeah. Old name of
8: Thailand. Old name of Thailand, yeah.
9: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ความโชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah.
5: Yes.
6: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Wow. Wow. Wow. Wow.
7: Wow. Wow. Wow.
1: Wow. Wow.
8: พ่อ
9: คือ
8: ว่า
9: หลักเกียร์ละ
8: ตัว
9: เกียร์ละ
8: ใจเย็น
9: ใจเย็นโ
10: อ้โหฮะ
9: ร้อยจุดสาม
11: ร้อยแขนมันจะบิดด้วย
2: ไอ้เด็กยิ้ม
11: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
12: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
13: wow โอ้โหเราผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
14: เราวันนี้มีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนอื่นไหม
12: ฉันน่าต้อง
14: เอาหมด
12: into the step

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we're gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the target
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ yes
0: correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เอาละครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญคุณชาวโอเคโอเค one two three
4: okay go straight
5: เตรียมไปแล้ว
4: go right stay far along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and left a little bit yeah and go straightNo, turn right, no, a little bit, then. Turn left again, no. Okay, go straight, yeah, go straight, be careful, okay, slowly, and turn left, or turn right, okay, go straight, turn right, okay, go straight, and stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly, slowly, if I say stop, you stop it, okay, stop.And hit it!
0: Yeah! Okay. Are you ready?
2: Ready.
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right.Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Let's go. Turn left and go straight again.
0: Wow.
2: Slowly, slowly, and slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
6: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊บไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูชาโอเค ready stop
1: turn around okay go straight
6: ทำเวลาตีปี๊บไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
7: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกัน แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: okay
9: You show us so many things.
10: Yeah,
9: I enjoyed
10: it. Nice to
11: meet you. I know so much about Thailand before.
9: Exactly.
11: We stayed here a long time, but didn't know about all these things.
9: So it's cool. I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
11: national park in Thailand.
0: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
7: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
9: Good.
7: Thank you.
0: Thank you.
7: Thank you.
12: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but that's the problem. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Yeah? Thank you for my tourist.
9: Thank you.
2: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
13: Yeah.
2: We have exchange the lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
2: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
11: Yeah, it was because
9: okay. Next time come to our country. Yeah.
0: Oh. มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
7: It was
14: so fun,
7: amazing. So fun, interesting.
14: Yeah. The best weekend.
9: Best weekend, yeah.
0: Uh-huh. Sure.
9: Yeah,
11: uh-huh. Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of good feelings about this. Yeah. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
7: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good. A very good trip.
0: Longest,
7: so much.
0: Tallest guy.
15: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
7: Yeah.
0: Thank you.
9: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children use the English?
16: I think they speak really good.
7: They speak really good. They're really good. You are really good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
16: I have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to go another way.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโน้ลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง wrap up
17: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: สรุปว่าดีขึ้น
17: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็น ฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: อ๋ออ
17: ุ๊ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดังโอ้
0: เสียงจะดังขึ้น
17: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
17: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
17: ้ต่อไป
0: น้องฮาร์ด
17: นะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟลลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
17: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ไม่ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
0: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่า tourist นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
8: Thank you
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยบ๊าย
8: บาย Thank you so much
6: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
10: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
13: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดก
14: ถ้าเรารู้มากเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
18: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็เออปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first secondthird ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง นะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ L E A P leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15thแล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับตั้งใจแล้วครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับ
แต่จะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามครับว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับจะใช้แบบสั้นๆเนี่ยนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม Excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมนะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่มั้ยฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1ใน12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับสองคำนี้จะรู้เลยครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า am กับ pm ใช่ไหมครับ am ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน pm ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลานั่นนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ am กับ pm เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่หนึ่งก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 นเย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 นเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คําว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 4:00 นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับตั้งแต่บ่าย3แล้วนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clockสามทุ่ม 9 o'clock 4ทุ่ม 10 o'clock 5ทุ่ม 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็ 10 o'clock at night ครับผม
เห็นผมพูดคำว่าโอคล็อกมานานหลายคนก็รู้ว่าโอคล็อกแปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับโอคล็อกห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะโอคล็อกเนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 2:30 ครึ่ง2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลา 4:15 ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 นาทีครับ 4:10 4:00 ก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ 10 ครับ 10 นั่นแหละครับถูกต้อง 10 นาทีก็คือ 10 ลองพูดดีครับ 10 ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับ7:11ก็ต้องเป็น7:11ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ7:11แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์นะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกของนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505 505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้าง นะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ to ก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็จะบอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ5:40 20 to 6ถ้าเป็น5:50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6โมงครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5:35ถ้าเป็น5:35นะครับก็คืออะไร25ถึง6นั่นเองครับก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5:35ก็เป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ 1/4 ผ่านชั่วโมงนั้นไงนะฮะดังนั้นถ้าเป็น 5:15 ก็เป็น quarter past 5 1/4 เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า 5:30 ฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half
past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับquarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่ 5:00 น.แล้วกันนะครับถ้าเป็น 5:00 น.ก็คือ 5:00 in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น 5:05 น.ครับระบบง่ายก็จะเป็น 5:05 และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5:05 5:05 ถ้า 5:10 นะครับก็คือ 5:10ถ้าระบบยากก็จะเป็น 10:05 5:15 นะครับก็คือ 5:15 ถ้าระบบยากก็คือ 5:15 5:20 ก็คือ 5:20 หรือถ้าระบบยากต้องเป็น 5:25 5:25 5:25 ถ้าระบบยากก็คือ 5:55 5:30 5:30 หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ 5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมครับว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6:00 25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1/4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6:00นะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ 5:50 ก็คือ 5:50 ถ้า 5:50 ระบบยากก็คือ 10 to 6ก็คืออีก10-6 5:55 ก็คือ 5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด10ก็จะกลายเป็น6:00นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:304:00ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past 9 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past 9นั่นคือ 9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นแหละครับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือ

0: ือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่เล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: In 2017, Sokonakon province was severely hit by the tropical storms Sonka and Talas, which caused heavy and continuous rainfall. Many reservoirs were damaged due to the incredible volume of water that had overflowed their banks, affecting the homes and farms of the local people. One of the affected reservoirs was the Huineng Reservoir, built under the royal initiative in Ban Na Pang, Hu Pan District, Sokonakon Province.
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำเหมือนคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเหลียวเห็นน้ำท่วมนานๆโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วขึ้นอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้ว
0: His Majesty was deeply concerned for his people and the strength of the reservoirs. So he instructed relevant agencies to expeditiously improve the Huineng Reservoir under the royal initiative to increase the strength of the dam and the capacity and efficiency of the drainage systems in order to protect against similar disasters in the future.
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆ Huineng เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชนรับประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: The Huineng Reservoir Repair Project under the Royal Initiative was one of His Majesty's works, which continues the aspiration of His Majesty King Phumipon Adunyadet the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to alleviate hardships for the people. Moreover, His Majesty was committed to maintain and pursue the royal projects under the royal initiative for maximum benefit of his people.
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
1: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
0: His Majesty also continued the royal initiative of his father, His Majesty King Phumipon Adunyadet the Great, to find sustainable solutions to the flooding problems in Sokonakon Province.Located in the storm path from the South China Sea, Sokonakon Province often faces heavy rainfall and flooding. Several tributaries in Sokonakon flow into Nong Han Lake. But there is only one outlet, which is called Gum Creek.
2: น้ำกำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำกำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหงานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าหัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: With His Majesty's firm commitment to sustainably protect his people from natural disasters, the Lut Canal and Spillway Projectunder the royal initiative in Sokonakon, have been further developed to achieve the royal aspiration of His Majesty King Rama

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestant
1: How are you all doing today Are you excited to be here Who has the most confidence?
2: Me!
1: Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor.หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
1: Your word is future.
4: F-U-T-U-R. Future.
1: Your answer is... Incorrect, I'm sorry. The correct spell is F-U-T-U-R-E.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease.
5: D-E-S-C-I-N-E.
1: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-N-E.

0: ASE
1: ชื่ออะไรคะ
2: คาดี้ครับ
1: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 12ครับ
1: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
2: 50%
0: Do you feel confident?
2: Yes.
0: All right. You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is alphabet.
2: A-L-P-H-A-B-E-T. Alphabet.
0: Your answer is... correct. Good job.
1: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
3: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
3: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is champion
3: C H A M P I A N
0: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N
1: ชื่ออะไรคะ
4: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is fountain
4: F A L T I A N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F O U N T A I N
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
1: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
0: Your word is stadium Okay, one more time Stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
0: Your answer is Correct. That is the correct way to spell stadium.
1: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซับได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ครับ
0: Do you feel ready?
6: Yes.
0: All right. Well, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is president.
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
0: Your answer is... incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
7: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
0: Your word is village.
7: V-I-L-L-A-G-E.
0: Your answer is correct. Good job.
1: ยังค่ะเก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
7: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเทียบ
1: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
8: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
8: Yes.
0: Okay, you feel ready? All right.
1: Let's play spelling.
0: Your word is remote. Remote.
9: R-E-M-O-T-E.
0: Okay, your answer is... correct. Good job.
1: ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ย เช็คอินออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ไมค์ซับเลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
8: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
8: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is repeat.
8: R-E-P-E-A-T.
0: Your answer is... correct! Good job!
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
9: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
10: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
11: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
11: 1 1 1
1: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
11: ้พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now. Phone.
11: P-H-O-N-E.
0: Fax.
11: Pass.
0: Camera.
11: C-A-M-E-R-A.
0: Media.
11: Pass.
0: Computer.
11: C-O-M-P-U-T-E-R.
0: Laptop.
11: L-A-P-T-O-P.
0: Website.
11: W-E-B-S-I-T-E.
0: Network.
11: N-E-T-W-O-R-K.
0: Battery.
11: B-A-T-T-E-R-Y
0: Television
11: T-L-E-V-I-S-O-N
0: Television
11: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N
0: Fax
11: F-A-S-H
0: Fax
11: Pass
0: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ช่ไหมคะ
0: The correct way to spell fax is F-A-X
1: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคายดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
12: 3ค่ะ
1: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
12: ไม่ค่อยอะไร
1: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now. Onion.
12: Onion. Pass.
0: Tomato.
12: T-O-M-A-T-O.
0: Potato.
12: Again, please.
0: Potato.
12: P-O-T-A-T-O.
0: Corn.
12: C-O-R-N.
0: Carrot.
12: C-A-R-R-O-T.
0: Garlic.
12: Pass.
0: Lettuce.Lettuce.
12: Pass.
0: Parsley. Parsley.
12: Pass.
0: Spinach.
12: S-P-I-N-S-H.
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
0: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
1: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
13: 8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
13: เล่นค่ะ
1: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
13: กลองค่ะ
1: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
13: ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Cello
5: C-H-E-L-L-O
0: Cello
5: Pass
0: Drums
5: D-R-U-M-S
0: Piano
5: P-I-A-N-O
0: Bass
5: B-A-S-E
0: Bass
5: Pass.
0: Violin.
5: V-O-I-L-I-N.
0: Violin.
5: V-I-O-L-I-N.
0: Flute.
5: F-L-U-I-T.
0: Flute.
5: Pass.
0: Trumpet.
5: T-R-U-M-P-E-T.
0: Guitar.
5: G-U-I-T-A-R.
0: Cymbals.
5: S-Y-M-B-L-B-L-E.
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
0: correct way to spell cello is c e l l o
1: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
0: the word bass
13: yeah
0: you spelled it b a s e
13: yeah
0: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
1: คำว่า base น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดินไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
13: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now C
6: S-E-A
0: River
6: L-I-V-R

0: ำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร lake
1: the correct way to spell the word lake is l a k e
0: What was the other word that he missed
1: valley valley is spelled v a l l e y
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไว้ช็อปเลยนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ
2: 9
0: มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 4
0: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
3: จะพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
3: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
1: we will start now ship
3: s i p ship
1: train
3: t r a i n
1: metro
3: Pass.
1: Plane.
3: P-L-A-N-E.
1: Tram.
3: Pass.
1: Yacht.
3: Pass.
1: Cruise.
3: Pass.
1: Tricycle. Tricycle.
3: Pass.
1: Skytrain.
3: S-K-Y-T-R-A-I-N.
1: Helicopter.
3: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
1: Helicopter.
3: Pass.
1: Metro.
3: Pass.
1: Metro. Tram.
3: T-R-A-M-P.
1: Oh, I'm sorry.
0: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
3: T-R-A-M.
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent.The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
1: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English all around. Good.

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2 ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้ว

ถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed beach bed beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach,

น้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beach ชายหาด Garbage G A R B A G E Garbage ขยะ Wave W A V E Wave คลื่น Seafood S E A F O O D Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดม

0: ใจและเนื้อวัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัตวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำปศุสัตว์แบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นนู่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยจะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อ่ะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้แค่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัว

0: างที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอ็ดเล็กวิวและก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่สองนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบไฮนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงส

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้ซึมซาบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะเรามีความรู้สึกว่าเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์และก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ ิ่งที่เราชอบคือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อย

ครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าสติปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์ครับผ

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

นูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการCook Cultureสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: นะ
2: ว
0: ่าง อะไรกันเป็นกันเยอะตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปส
0: ัง
2: สรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: ค่ะแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะฮ
0: ะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเรากับเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
2: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
0: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มันมากจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
2: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้

0: ทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้นอันนี้ก็มีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูดบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
1: อ
0: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได
1: ้
0: การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานก
1: ิน
0: ยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
1: ้
0: อีกอันหนึ่งก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
1: ใน
0: ป
1: ัจจุบันเนี่ย
0: ใช่ฮะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบายๆตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก
1: ็
0: เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: เราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
1: ้
0: แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
0: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อยอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะหลังๆนะฮะส่วนใหญ่อายุ 30-40 แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนน
1: ะ
0: ฮะแต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งๆที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
1: ม
0: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได
1: ้
0: ซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
1: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
0: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถ
1: ู
0: กตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดมันไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดนะเพราะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยแล้วที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮะว
1: ่
0: าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเรานั่งข้างโอ้ตาย
1: พุงบางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูที่ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยไปลบสมมุติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้วนะอันนี้ง่าย
1: ๆ
0: นะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะครากไปซะเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม

0: อืมงั้นแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันนึงเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะมันก็จะหดลงได้จริง
1: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได
0: ้
1: วิธีการรักษาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
0: ็
1: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็อย่ากินเยอะนะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะฮะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
0: ๆ
1: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้มานานๆมันจะยืดออกเรื่อยๆ
0: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช
0: ้ค่ะ
1: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง19,000นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะซึ่งโดยมาก
0: ควรจะเดินให้ได้วันละ19,000
1: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,000 ก้าวจะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ
0: ม
1: ันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
0: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
1: บุฟเฟ่ต์อย่าไปทานเลย
0: คนไทยที่ชอบบุฟเฟ่ต์
1: เราทานให้คุ้
0: ม
1: มันก็เกิดเพราะว่าทานเกิน
0: เป็นกระเพาะคราบไปอีก
1: เป็นลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทีเนี่ยสำคัญนะฮะแล้วก็การควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
0: ์
1: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะบ้างทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหมูหันเป็ดปักก
0: ิ่
1: ง
0: โอ้อันนี้เขาชอบหลายคนเลยเชื่อว่าพอคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกลืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
1: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
0: อ
1: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
0: นะ
1: อยาก
0: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอคะ
1: เค็มทำให้ความดันสูง
0: โอ้
1: เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
0: โ
1: อ้ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้นนะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
0: ะ
1: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้างแค่นั้นเอง
0: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหมคะ
1: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างที่กล่าวมาครับ
0: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
1: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นัก

0: พราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแล้วบ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะแล้วอย่างน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไร อย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: ว่าบางทีผมเดินวันนึงได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดแล้วขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
1: โ
0: อ้นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
1: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
0: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
1: ะ
0: เดินแบบหน่วยนาดก็คือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
1: ต้องเดินเร็ว
0: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็สำคัญ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
0: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนนะว่ามีหรือไม่
1: ม
0: ีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เขารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้คุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบๆบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกําลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ําหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
1: เล่นเวท
0: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
1: ้
0: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
1: ่
0: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
1: ะ
0: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
1: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไร
1: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
0: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
1: ม
0: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจนะฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินมั่งตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
1: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
0: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
1: ยังไงคะคุณหมอ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
1: ไม่ยอมไอ
0: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็เลยไม่ไอ พอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
1: ปอด
0: อักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดน
1: ะฮะ

0: บันทึกในที่สุดก็ได้เลย4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
1: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
0: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเนี่ยก็เป่าได้
1: ทุกวัน
0: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดหนึ่งนะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้นคร
1: ับ ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะคุณหมอจำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
0: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
1: ปลิดออกมา
0: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดบางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
1: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
0: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายๆโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
1: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
0: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะฮะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายผ่านนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเราลดได้อย่างไรน
1: ะ
0: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสันทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
1: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
0: ัน ก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่1แล้วจะถูกครั้งที่2ไม่ได
1: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
0: อยู่ตลอดเวลา
1: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่

นี่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิ้วเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วย
4: นะ
5: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
6: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR ไปชมกันเลยครับ
7: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
8: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is napier grass. The napier grass variety that's popular in Thailand is the napier bak chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today,It grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
7: If a farmer grows napier grass in one rye of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
8: And if you compost napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a Nan and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow napier grass for animal feed.
0: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of napier grass?A. It can be used to feed fish. B. It is cost-saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost-saving because you don't need fertilizer to grow napier grass. Or is it D. It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys.พร้อมแล้ว See you นครสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
5: A it can be used to feed fish
0: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
4: C
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
4: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow napier grass
0: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what

0: aware. The following are the characteristics of which festival? Clue number one, this festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year. เอาละสิสาธิตมอชอกดตอบแล้วตอบว่า
1: The Day of the Dead
0: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมอชอจังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages
2: CU Radio FM 1.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ NV Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 นถึง 12:30 น
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or False และ Category ใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
2: เกมนี้สาธิตมอชอส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าไทม์เพื่อตีเสมอ
0: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false. Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito.
1: True. False.
0: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans.
1: True. True.
0: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
1: True. True.
0: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
1: True. True.
0: Chikungunya is an infection caused by the Chikungunya virus.
1: True. True.
0: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
1: True. True.
0: There is no vaccine for polio.
1: False. False.
0: Zika fever is caused by the Zika virus, which is a member of the flavivirus family.
1: True. True.
0: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
1: False. False.
0: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
1: True. True.
0: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาเลเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือ Anopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cells และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
1: เม็ดเลือดขาวครับ
0: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรลูก
1: H5N1
0: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ Sudden Death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่า Which method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand A electric chair BHanging C firing squad D lethal injection lethal injection สาธิตมอชอตอบว่า
1: lethal injection
0: และ

0: Tuna.
1: Your answer, tuna, is... ผิดนะครับ All right. In Thailand, there are people who are selling this fish as chicken meat fish because its meat is similar to chicken meat. It's inexpensive. People like to use it in dishes such as fried fish eggs, grilled fish, fish tom yum, noodle soup, fresh egg tom yum, fish stir-fried with celery. Clue number three. In Japan, restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fish to remove the poisonous parts from the fish. Prince Roy Vithalai, คำตอบของพวกเราคือ
2: jellyfish.
1: Jellyfish หรือแมงกะพรุนนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์ตอบแล้ว Like I said, in Japan, restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fish to remove the poisonous parts from the fish and keep those parts in a way that prevents contamination. Clue number four. The fish contains the toxin called tetrodotoxin, which can withstand heat up to 200 degrees Celsius. So, the poison in this fish does not disappear with conventional cooking methods. The toxin in this fish can be found mostly in its eggs, liver, intestines, and skin. Its meat contains the least amount of this toxin. And the last clue, this fish has short and long thorns depending on the species. When it's disturbed, it puffs up like a balloon. The Japanese like to eat this fish and calls it fuku. Your answer is?
2: Balloon fish.
1: Balloon fish. Your answer is? ก็เป็นจริงตามนั้นครับ
3: ถูกนี
1: ่จริงๆแล้วจะเรียกว่า balloon fish ก็พอหยวนๆแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือ puffer fish balloon fish ถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือ puffer fish นะฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ we'll be back after these messagesOkay, so we left off at the point where Pua was leading at 300 points. แต่รอบนี้ Prince Royal Vithalai มีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker. นะฮะทีนี้สำหรับในรอบของการ random ต่อจากนี้ไปเกมที่ออกได้แก่ Logic.Insect A has 8 legs. Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind?Oh, oh, oh, the answer.
2: A is 5, B is 5, and C is 8.
1: Your answer. Pick up. Prince Royal Vithalai. Check up.
4: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
1: Your answer is...ถูกต้องอ้าวอธิบายมาจริง
4: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
1: ครับผม
4: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
1: ครับผม
4: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
1: ่ครับ
4: ผมก็เลยกำหนดว่า X บวก Y บวก Z จะต้องเท่ากับ18
1: โอเค
4: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118

0: 8ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า A มี x ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8x B ก็ต้องมี 6y C ก็ต้องมี 6z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
1: ปีก
0: ซึ่ง B มี2คู
1: ่
0: ก็เป็น 2y บวกกับ z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
1: That's right guys and you've earned 300 pointsยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration that the two countries made together. A. Namdong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Vithyalai, your answer is
0: D.The Declaration for Peace.
1: And D is... ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
2: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
1: The Declaration on the Korean Peninsula is... ผิดครับบัวได้ซ้ำตอบข้อ
2: C Panmunjom Declaration
1: Panmunjom เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหอกอีแป้งไหนไหนก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
2: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
1: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
0: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต่แต่นะ
1: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปัวที่เข้ารุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7 โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ

0: using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Useful knowledge that can improve the quality of people's lives and help instill morality and ethical behavior for spiritual development has also been added. Lifelong learning for all ties, not just for children, is also promoted according to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได
0: ้ Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition offering a sharper picture furthermore live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system this improvement allows teachers in the parent schools to add additional content while teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage the students' interest in live classes, but also assist teachers and student distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี่เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
3: น้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
9: Hollywood Cowboy.
8: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has an influence from the movie called Wild West Cowboy. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the West Wild movie so hehe distribute this farm and he was called the first one.
9: You said Siam, what does it mean?
8: Siam is the old name of Thailand.
9: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
8: Siam Paragon, yeah.
9: Yeah. Old name of
8: Thailand. Old name of Thailand, yeah.
9: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี

ือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ชายชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
5: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Yeah. Yeah.
6: ทำไงพี่พอก็บ้าน
7: หลักเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ต
2: ัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกีย
8: ร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์แบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
9: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
10: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
11: คนนี้มีวันมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายมีคนหรือไม่
12: ฉันนั่นต้อง
9: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ yes
0: correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับนะครับโอเคโอเค1 2 3
4: โอเค go straight
5: เตรียมไป
4: go right stay far along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straightGo, turn right. No, a little bit left. Turn left again. No. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop.And hit it!
0: Yeah! Okay. Are you ready?
2: Ready.
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right.Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left and go straight again.
0: Wow.
2: Slowly. And slowly. Oh, stop. Hit and hit it.

0: roller coaster. A little bit left. Left. Yeah. Okay, and go straight. Okay, hit far. Hit far.
1: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
2: ดูค่ะ
3: โอเค ready stop
4: turn aroundOkay, go straight. Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
1: ทำเวลาตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
5: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้ Adventure แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
0: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
5: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
4: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
6: no mistake I'm sorry.
7: You show us so many things.
8: Yeah,
9: you enjoyed it so much.
10: We know so much about Thailand before.
11: Exactly.
10: We stayed here a long time, but didn't know about all these things.
7: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
10: national park in Thailand.
5: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
0: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
10: Good.
5: Thank you.
12: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is.So taller than me, but that's the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Yeah? Thank you. Tourist.
10: Thank you.
13: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right? Yeah. We have.Exchange the lifestyle and culture.
5: Mm-hmm.
13: Okay, and traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
10: Yeah, it was.
7: Okay. Next time, come to our country. Okay.
5: Oh, มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
14: It was
15: so fun,
14: amazing.
15: So fun, interesting.
14: Yeah. The best weekend.
10: Best weekend, yeah.
5: Uh-huh.
10: Yeah,
5: uh-huh.
10: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. I enjoyed it a lot.
5: Thank you.
15: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good. A very good trip.
5: Longest,
15: so much.
5: Tallest guy.
16: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
15: Yeah.
5: Thank you.
10: Thank you.
5: The next question is, how do you feel with

0: าของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาหนูลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันมาทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริง
1: ๆช่วง Wrap Up
2: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
3: ถือว่าดีขึ้น
2: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะด
3: ี
2: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
3: โอ
2: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดัง
3: เสียงจะดังขึ้น
2: หนูจะดังขึ้นค่ะ
3: จะมีความมั่นใจมากข
2: ึ้นความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
3: เย
2: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
3: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
2: นะน้องคนสุดท้องค่ะ
3: ครับ
2: น้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ไม่ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
3: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip
2: Thank you
3: so much
4: Thank you
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบาย
5: บาย Thank you so much
0: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
6: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
7: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
8: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
9: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
10: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าMay 4คืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราว

อีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่พอมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first second third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง นะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ L E A P leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนี่นะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันซะส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15th แล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปเนี่ยนะครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9เนี่ยนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่อยากจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002
บางคนก็ถามนะว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งนะครับจะใช้แบบสั้นๆนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม Excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยฮะว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่ไหมฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1ใน12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง10โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 น.บางคนก็พูดบ่าย 4:00 น.ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 น.ก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น. 4:00 น. นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3แล้วนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clockสามทุ่ม 9 o'clock 4ทุ่ม 10 o'clock 5ทุ่ม 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็ 10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็รู้ว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10 o'clock อันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจาก
ตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 2:30 น. 2ก็คืออะไรครับ 2 ครึ่งก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลา 4:15 ครับ4ก็คือ 4 15ก็คือ 15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 นาทีครับ 4:10 นาที 4:00 ก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ 10 ครับ 10 นั่นแหละครับถูกต้อง 10 นาทีก็คือ 10 ลองพูดดีครับ10 10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดๆ 7:11 ก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7-Eleven แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานี่แหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน 2 ก็จะแปลว่าถึงpass ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกานั่นนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูมั้ยฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ 5:00 ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า 5:05 เพราะ5:05แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ 5:05 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ 10:05 ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20:05 20:05 25:05 ก็คือ25:05 นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราแค่บอกว่า 5:10 5:15 5:20 5:25 ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ to ก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็บอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ5:40 20 to 6ถ้าเป็น 5:50 ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง 6:00 ครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร 10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น 5:35 ถ้าเป็น 5:35 นะครับก็คืออะไร 25ถึง6นั่นเองก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ 5:35 ก็ต้องเป็น 25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5:00 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ 1/4 ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น 5:15 ก็เป็น quarter past 5 1/4 เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า 5:30 ฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ 5:05 นั่นเองครับ 5:05 อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง 5:05 ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็นquarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5โมงเย็นแล้วกันนะครับ
ถ้าเป็น5โมงเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5โมง5นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น 5:05 และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5:05 ถ้า5โมง10นะครับก็คือ 5:10 ถ้าระบบยากก็จะเป็น 10:05 5โมง15นะครับก็คือ 5:15 ถ้าระบบยากก็คือ 5:15 5โมง20ก็คือ 5:20 หรือถ้าระบบยากต้องเป็น 20:05 5โมง25 5:25 ถ้าระบบยากก็คือ 5:25 5โมงครึ่ง 5:30 หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:30 ต่อไปก็คือ5โมง35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5โมง40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1ส่วน4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงเนี่ยนะฮะก็ไม่ยากครับ 5:45 ต่อไปนะครับ5โมง50ก็คือ5:50ถ้า5โมง50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5โมง55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5:06นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง 4:15 ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:30ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร 10:30 ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor9:15 23rd of May อย่างน้อยคุณก็รู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 9:15 ก็คือ9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นแหละครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือ

0: วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advised health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mong Muang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm.

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit timjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จักทิชเชอร์เกรกด้วยใช่ไหมครับ
1: ทิชเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Best
0: Best How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค Let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยน

0: ไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
1: น้องเบสครับ
0: ครับ
2: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
0: ้ I make it myself
1: โห wow. สุดยอดทำเองเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
0: pattern
1: This cloth
0: has
1: 20 patterns
0: 20 patterns
1: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทำเองเหรอที่จะก็ยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
0: ถ้าไม่เชื่อทีเชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
1: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
0: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
1: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
0: ้ครับ
1: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานเรียนครับ
0: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
1: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบาดนี้แลบเรียนอากัดเบาๆครับ thread
0: thread
1: นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีพรสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจงคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
0: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้เป็นร้อยปี
0: แล้วก็ครั้งนึงสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
1: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
0: father
1: คุณแม
0: ่ mother
1: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
3: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าติ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าติ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดสอนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
1: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
1: กี่ทอผ้าน้องเดซับใช้คำว่าลูมเก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
1: โอ้ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชัตเทิลเก่งมากเลยนะครับ
0: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
0: นะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมก็หมดแล้วครับ
1: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
0: ใช่
1: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quillถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread ได้อยู่นี่แล้วก็มี
0: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk ถูกต้อง

0: ฮะ
1: เส้นใหม่มันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
0: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นใหม่ใช้จกครับ
0: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่ครูบัวฮะมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่ครูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
0: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคเห็นอยู่นะฮะ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
0: น้องเบสทำได้
1: ได้
0: โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
0: ครับ
1: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
0: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับยังผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoyThis unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here. It is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years.
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนครูบัวครับ
0: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกครูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกครูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดําแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของครูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
0: ์ผ้าสิ้นตีนจกครูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกศรดอกไม้นะครับ
0: จริงด้วย
1: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
0: มันง่ายตรงไหน
1: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
0: ับ ก็ไม่มีลูก
1: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดำเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
0: อ้าว
1: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
0: ี้โอ้นี่ยาก
1: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
0: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: ดูไม่ออก
1: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
0: สวย
1: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
0: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
1: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
0: which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
1: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทํารายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อครับ
1: การดูผ้าว่าผืนไหนท้อง่ายหรือท้อยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะมั้ยแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
0: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
1: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
0: ับ โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย So what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
1: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
0: okay.
1: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
0: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
1: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
0: สีแดงคือ red
1: red
0: สีดำ black
1: black
0: สีขาว white
1: white
0: สีเขียว green
1: Green
0: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
1: ใช่ Blue
0: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
1: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
1: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
0: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนหนึ่ง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ
0: ่ะผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
1: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
0: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่าbag แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
1: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทำที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
0: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทำไมถึงชอบครับ
1: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
0: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทำลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
1: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาแล้วก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
0: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
1: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สำคัญเบสอยากทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
0: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คำว่า main job ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
1: และเบสก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
0: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum ถูกต้องครับจึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
1: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
0: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติ อยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทํามือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย
1: this bag is handmade

0: handmade
1: it's handmade
0: ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่า it's one in the world
1: Is one in the world
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า this is
1: the identity
0: from
1: ราชบุรีThis is the identity from ราชบุร
0: ีได้อยู
1: ่ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทำด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
1: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอฟ้ายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทำยังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ไว้งั้นฉันจะรีบทำครับ
1: Smile
0: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค Today I got to meet and learn with Bess, a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per day. The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands.Moreover, it is a one-of-a-kind artwork, and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการทอผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือคลื่นและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
2: What's your name?
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Bess
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Bessแปลว่าร
1: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แม่มีดีเลย์นิดนึง

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
1: thanks
0: thanks
1: think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: thirsty
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
1: this
0: ได้อยู่โอเค
1: them
0: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100แข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอิทแหละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะ

0: น้องพิษแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติด3ระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งเราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
1: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. คิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 กินให้เสร็จ 9:00 แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 ให้เสร็จ 14:00แล้วก็กินอีกที 16:00 ให้เสร็จ 18:00 เย็น
0: โคตรจะประคุณทูนหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต๊อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตัง

0: หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
1: พี่ครับเอาขาหมูจานเหมือนเดิมเลย
2: จานนะครับ
1: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเนี่ยอีกจานนึง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1: 16จานมีน
2: ี่16จาน
1: 16จานเท่าไหร่
2: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็84 32 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
1: พาผมกินได้มั้ย
2: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเค้าเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
3: ใช
0: ่เอาไงดีวะผมก็คิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เทป
3: โถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
3: เออมันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเอ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
3: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
3: ดีมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
3: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอ

0: ชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ฮะจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆน่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได
1: ้เพราะว่าแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: ั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งนะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอ่ะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมเขาเลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: เล่าจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
3: จานที่12หมดแล้วปมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3

แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: เออเพราะอย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านหนึ่งที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสักหนึ่ง EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทําแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทําได้เราก็ต้องทําได้จริงถ้าเราทําไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์ครูชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี่ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับ

เราทําแต่ตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่าประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนแนอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพีท

หลังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นอ่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lostฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lost on the way to the hotel we got lost on the way to the hotel ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะและด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่น

ในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเลยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรนี่

0: แท้นะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่โตโมโหลานไปและในไหนนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา
1: we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะ
0: และอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่า

ต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบมาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนเหรอแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไม้มันเล่นได้เลย
1: วันนี้นะครับก็เดินทางมาที่ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้แล้วก็ฟลอร์บอลแห่งชาตินะครับ
2: กีฬาฟลอร์บอลเริ่มมาจากแถบสแกนดิเนเวียก็สวีเดนฟินแลนด์อะไรเงี้ยครับที่เขาแบบพัฒนากีฬานี้มาจากแบบไอฮอกกี้ครับฮอกกี้น้ำแข็งที่แบบในเล่นในช่วงซัมเมอร์ที่แบบว่าเขาไม่มีพื้นน้ำแข็งแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนแปลงกีฬานี้เพื่อเข้ามาเล่นในยิมหรืออะไรเงี้ยครับเด็กๆเล็กๆ5-6 ขวบก็เริ่มเล่นแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์ของมันเล่นง่ายแล้วก็ไม่อันตรายกับเด็กไม่อันตรายแล้วก็จำกัดด้วยพื้นที่อุปกรณ์ทุกอย่างมันผมว่าค่อนข้างหาง่ายในฟอร์บอลแบบเหมือนคล้ายๆถ้าคนชอบแข่งขันก็คล้ายๆกับฟุตบอลและยิ่งคนที่ชอบปะทะก็แบบเราสามารถปะทะกันได้ปกติสรีระของเราก็อาจจะต่างจากฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับที่แบบว่าเขามีสรีระที่ใหญ่เรามีสรีระที่เสียเปรียบแต่ว่าเราใช้แบบเหมือนสปีดใช้ความเร็วใช้จุดแข็งของเราเพื่อสู้กับฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยครับทำให้เราแบบมีความสามารถที่แบบสู้กับเขาได้ครับฟุตบอลเราก้าวไประดับโลกได้เพราะผมคิดว่าหนึ่งมาจากแบบคนไทยมีความมุ่งมั่นครับเวลาเล่นกีฬาแล้วชอบการแข่งขันแล้วแบบว่าเหมือนมีจุดมุ่งหมายครับที่ชัดเจนที่เราอยากไปแล้วก็ความเร็วความมันแบบความตื่นเต้นมันสามารถแบบยิงประตูกันได้ทุกวินาทีจริงๆแบบเราถ้าเราเป็นคนดูหรือแบบแม้กระทั่งผู้เล่นเราไม่สามารถแบบละสายตาหรือแบบเสียสมาธิจากการแข่งขันได้เลยเหมือนอย่างล่าสุดที่แบบเราแข่งขันซีเกมที่ฟิลิปปินส์ทีมผู้ชายโดนนำอยู่8-4ครับแต่ว่าเราใช้เวลาแบบประมาณแบบ10 นาทีตามมา4 ลูกแล้วสุดท้ายแบบเราพลิกกลับมาชนะจุดโทษแบบว่ามันตื่นเต้นจริงๆครับถ้าแบบคนได้ติดตาม
1: ขอคะแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: ครับผม
1: อันนี้ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมชื่อเคเคครับ
1: โค้ชเคเคเป็นคนประเทศอะไรครับ
3: เป็นคนสิงคโปร์ครับ
1: อ๋อเป็นสิงคโปร
3: ์ครับผม
1: แล้วโค้ชเคเคคือทำไมอยู่ๆถึงได้มาเป็นโค้ชที่กีฬาฟอร์บอลในประเทศไทยได
3: ้ก็ประมาณ2016-2017
1: ครับ
3: ผมเป็นโค้ชที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็มีคนติดต่อมาจากสมาคมฮอกกี้เขาถามผมเฮ้ยปีนี้ไทยอยากเป็นเจ้าภาพที่เป็นควอลิฟายของชิงแชมป์โลกเป็นปีแรกแล้วก็ทำผมมันสนใจไหมผมก็บอกว่าได้เลยครับมันลองดูได้ยังไงก็มาก่อนแล้วก็ลองดูประมาณ 2-3 เดือนกีฬาฟลอร์บอลที่บ้านเราอ่ะคือไม่มีใครรู้จักฟลอร์บอลที่เอเชียประมาณ 17-20 ปีแล้วแต่ที่ไทยเขาเพิ่มประมาณ6-7 ปี
1: มันเพิ่ม7ปี
3: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆที่ผมเห็นป้ายเนี่ยคือมันเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้และฟลอร์บอล
3: ครับ
1: คือจริงๆ2กีฬานี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ไหมครับ
3: ไม่นะครับมันต่างกันเยอะ
1: เ
3: ร
1: ื่
3: องกติกาเรื่องอุปกรณ์เรื่องทักษะมันต่างกันเยอะแค่การที่เราใช้ไม้
1: แ
3: ค่นั้น
1: กับเป็นทีมเหมือนกัน
3: ใช่ครับของฟลอร์บอลลูกบอลมันเบาไม้มันเบาแล้วก็มันไวมาก
1: ครับ
3: สปีดของฟลอร์บอลมันผมมีมั่นใจบอกว่ามันไวกว่าฮอกกี้เยอะ
1: จริงๆอย่างตอนนี้อย่างทีมชาติไทยเนี่ย
3: ครับ
1: คือผมได้ยินว่าคือมีการไปแข่งแบบระดับ world class world แบบ world championship อะไรอย่างเง
3: ี้
1: ยใช่ไหมครับอย่างโค้ชเคเคมาเป็นโค้ชคือนักกีฬาของที่ไทยนี่ก็ถือว่ามีฝีมือมากๆเหมือนกันถูกไหมฮะ
3: ก็เป็นสตอรี่มันโชคดีของผมแล้วก็ของน้องๆด้วยเพราะว่าเราเริ่มที่หลังแต่ they have done very well
1: yes.
3: in a short period of time
1: yeah.
3: มันแค่ใช้เวลาอันนี้แต่ไปถึงแบบนี้เลยทั้งหญิงทั้งชายทั้งยุ19ผู้หญิงเคยไปชิงแชมป์โลกแล้วแล้วก็ปีต่อปีผ่านตลอด
1: ครับ
3: แล้วก็เดินธันวาปีที่แล้วผู้ชายไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟินแลนด์เฮลซิงกิแล้วก็เขาจบที่อันดับ1ที่เอเชีย
1: หนึ่งในเอเชีย
3: ใช่ครับแล้วก็สำคัญที่เพราะว่าอันดับหนึ่งที่เอเชียปีนี้กรกฎาคมมีสิทธิ์ไปแข่ง World Games ที่สหรัฐนี่เป็นครั้งแรกที่ฟลอร์บอลมาจากประเทศที่เอเชีย
1: ครับ
3: มันเข้ามาที่ World Games มันดีใจมากแล้วก็มันเข้าดีมากสำหรับน้องๆสมาคมทุกคนมันตื่นเต้นอยู
1: ่
3: เพราะเป็น World Games มันใหญ่มันคล้ายโอลิมปิกแล้วครับผม
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันไปถึงว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้นักกีฬาฟอร์บอลที่มาเล่นทีมชาติไทยเนี่ยส่วนมากเป็นใครมาจากไหนทำไมแบบผมเห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยดูแบบยังอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยโค้ชเคเคก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบอย่างนักกีฬาฟอร์บอลตอนนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบ เป็นเยาวชนซะเยอะด้วยความที่มันเป็นกีฬาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นานเนี่ยก็หลังๆคือเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นโค้ชเคก็เล่ากติกาเบื้องต้นให้ผมฟังว่ากีฬาฟอร์บอลเนี่ยมันเล่นยังไงบ้าง
3: There's 6 people on court at all time 6คนประตู1ผู้เล่น5แต่กีฬาเราอ่ะมันสามารถมันเปลี่ยนตลอดเวลาได
1: ้อ๋อแบบว่า change all the time
3: ไม่ต้องขอเวลาหน่อยก็เหนื่อยแล้วเปลี่ยนหรือชุดนี้ที่ไปหยุดแบบนี้ซ้อมมันพิเศษมาเปลี่ยน
1: จะมีกี่ควอเตอร์ครับ
3: 3ควอเตอร
1: ์3ควอเตอร์
3: ควอเตอร์ละควอเตอร์20นาทีครับครับผมปกติที่แข่งจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไลน์1ไลน์2ไลน์3
1: ครับ
3: ไลน์1ไลน์2ไลน์3อยู่ในสนามไม่มากกว่าอาทิตย์1นาทีครึ่งเพราะว่ามันไวมากแล้วก็ร่างกายฟิตแค่ไหนก็ได้คือหลังจาก1นาทีครึ่งอยู่เต็มที่ที่สนามคือหมดแรงแล้วเดี๋ยวคุณต้องลองเลย
1: จริงๆวันนี้ถ้าผมเริ่มเล่นนี่ควรแบบเริ่มจากทำอะไรก่อนครับถ้าเป็นคนไม่เคยเล่นฟอร์บอลมาก่อน
3: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนหรอกแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไหมมันผมบอกว่ามันเล่นได้เลยเพราะว่าเวลาอยู่ในสนามมันสนุกอะเวลาวิ่งนะส่งบอลอิงบอลอะไรก็ได้ร่างกายเหมือนออโตเมติกเขาก็รู้อย่างมาหลายแล้ว
1: ครับ
3: ครับผม
4: เยี่ยมเลยครับ
1: ซึ่งตอนแรกผมบอกโอ้ย20นาทีแบบดูเหนื่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งโค้ชเคก็บอกเวลาปกติเขาเล่นทีนึงเนี่ยคือทีมนึงจะมีประมาณ20คนลงกันแบบ2ชุดอย่างเวลาทีมนึงลงเนี่ยก็จะเล่นกันไม่เกินนาทีครึ่งก็จะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าด้วยความที่กีฬาฟอร์บอลเนี่ยเขาบอกเป็นกีฬาที่เร็วมากเวลาอย่างทีมเล็กที่เราลงไปเงี้ยมัน1นาที1นาทีครึ่งก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เก็ทว่ามันเหนื่อยยังไงหลังจากนั้นก็เลยบอกโค้ชเคว่าเอ้ยผมอยากแบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยให้แบบพาลองไปจับมงจับไม้ไปดูเบสโค้ชเคก็เลยพาผมไปเจอพี่แจ็คนะครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็ให้ผมลองจับไม้คร่าวๆ
5: ก
1: ็
5: ได้ครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมก็คือมาตรงนี้ของเราแล้วก็ยังสวัสดีข้อมือจับนี่นะครับถึงจะมีพลังถ้าสมมติเราจับนี้มันเหมือนตีกอล์ฟนะครับมันต้องใช้วงสลิงแต่ว่า

0: ขอจับทำหน่อย
1: โอเคตลอดข้อมืออย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นแหละเดี๋ยวลองตัวนี้ที่ต่อไปเลี้ยงบอลก็นี
0: ่อ๋อใช้2ฝั่ง
1: ใช่คร
2: ับ ใช่2ฝั่งได้
1: 2ฝั่ง
0: อืม
1: ยิงแบ็คแฮนด์ก็ได้หรือว่ายิงโกแฮนด์ก็ได้อ
0: ืม
1: ใช่แบบนี้เหมือนกันครับคล้ายไอซ์ฮอกกี้ครับผม
0: ครับ
1: นี่ครับใช่เดี๋ยวอาจลองจับมือซ้ายตรงนี้นิดนึงวันนี้
0: หรือประมาณนี
1: ้มันต้องใช้แรงอย่างนี้กดไม้อย่างนี้หรอกตอนดีดออกไปเฉย
2: มันหุดพื้นอะกด
0: พื้น
1: ใช่กระเป๋านะครับกระเป๋ากดให้มันแบบเนี่ยโอเคมันจะมีแรงกดใช่ไหมแรงมันจะงอมันจะงอได้ใช่ครับมันจะเป็นแรงบีบออก
0: แล้วเวลาจริงๆก็คือขูดพื้นไปเลย
2: ขูดเลย
0: อ๋อ
2: แรงจริงๆมาจากไม้มากกว่ามาจาก
0: ตัวใช่ไหมมาจากแขนใช่ไหมครับ
2: เขาใช้น้ำหนักมันกดไม้มากกว่านั่นแหละ
1: ใช่คร
2: ับเห็นไหมขึ้นเลย
1: ใช่ไหมถ้าเรากดไม้เราไม่ต้องแบบเยอะอย่างนี้เลยเราแค่กดไม้เพราะเวลาแข่งปุ๊บเราเลี้ยงไปใช่ไหมล็อกกดไม้แล้วดันออกเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ต้องยกสูง
1: ใช่ไม่ต้องยกสูง
0: แล้วมันแย่งกันได้ครับเวลาเล่น
1: แย่งได้ครับผมก็แย่งแบบ
0: อ๋อแย่งแบบ
2: แต่ตีไม้ไม่ได้นะครับต้องแย่งกับลูกบอลอย่างเดียวตีไม้คือฟาวอะไรครับ
1: ตีไม้คือฟาวถัดเลี้ยงบอลอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าอย่างนี้อันนี้คือฟาวแล้ว
0: อ๋อฟาวแล้ว
1: แต่ว่าใช่ถ้าผมเข้าฝั่งบอลปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ฟาวหร
0: ือ
1: ว่าเลี้ยงบอลไปผมเข้ามาแย่งบอลแบบนี้ใช่ครับก็เหมือนขัดการเล่น
0: โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบอ่ะพอเริ่มเก็ตฟิลเบื้องต้นแล้วก็เลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ทีมชาติเขาใส่กันนะครับก็ใส่แล้วก็รู้สึกขลังขึ้นมาซึ่งพอเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บก็เริ่มเซสชั่นของการแบบฝึกซ้อมเบสิกอย่างจริงจังก็เริ่มใหม่เลยก็เริ่มตั้งแต่การจับไม้เดี๋ยวลองไปดูไม้พร้อมแล้วตอนนี้นี่จับอย่างนี้พร้อมครับโค้ชเคเคและพี่แจ็คครับ
2: เดี๋ยวโค้ชฝากแจ็ค
1: เมื่อกี้เราก็สอนกันเรื่องเกี่ยวกับ
0: จับบอลใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้เราถนัดยิงนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มือซ้ายอยู่บนแล้วก็ประมาณนี้แรงของการส่งบอลหรือว่าการยิงบอลจะแรงไม่แรงอยู่ที่การกดไม้ไม
0: ้
1: มันจะงอได
0: ้โห
1: ใช่ไหมกดได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเราจะหาสามเหลี่ยมก็คือบอลกับเท้าเราอยู่อย่างนี้คือสามเหลี่ยมนะฮะไว้แล้วก็เลี้ยง1 2อย่างนี้อ้าวเลี้ยงไปข้ามยังข้าม
0: ยากจัง
1: ค่อยๆไป
0: สามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยม
1: ใช่ครับง่ายๆก่อนแตะปุ๊บแตะยกดูนะพี่ไม่ได้แบบแค่นี้ใช่ไหมแต่พี่โยกตัวตามโยกตัวตามโอเคลองดู
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: อยู่ใกล้ๆ
1: ดีแล้วไปขวาขวานั่นแหละต่อไปยากขึ้นกว่าเดิมแต่หลบดันไปตรงนี้
0: อืมยากเราขึ้น
1: ต้นทนอยู่ที่มือขวาเรานั่นแหละเฮ้ยไหนไม่ยากเลย
0: มันห้ามใช้เท้าจับเลยใช่
1: ไหมใช้เท้าจับได
0: ้เอาใช้เท้าจับได้
1: ใช่เท้าเตะอะไรได
0: ้อ๋อ
1: สัมผัสได้หมดเลยโอเคได้แล้ว
0: ซึ่งวันนี้การจับไม้เนี่ยด้วยความที่ไม้ฟอร์บอลมันมีความแบบไม่เหมือนปกติที่ผมเล่นกีฬาอื่นๆที่มันจะมีความเป็นแร็กเก็ตแบบไม้แบดมินตันหรือไม้เทนนิสก็รู้สึกว่าโพสเจอร์ของบอดี้เราอ่ะมันมีความแบบยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่มันแบบเป็นโพสเจอร์ใหม่ที่แบบการคอนโทรลมันค่อนข้างที่จะยากประมาณนึงจากนั้นเนี่ยโค้ชเคกับพี่แจ็คก็เลยให้ผมเริ่มแบบลองแบบเลี้ยงลูกดูซึ่งการเลี้ยงลูกนี่เอาจริงมันก็ยากเหมือนกันนะการคอนโทรลไม้ฟอร์บอลในครั้งแรกเนี่ยการจะแบบเปิดหน้าไม้ปิดรับไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันมีท่าของมันที่มันต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วโหการคอนโทรลไม้มันแบบมันไม่ง่ายแบบที่คิดไว้จริงๆก็โอเคได้ลองทำก็แบบพี่เขาก็บอกเอ้ยพอได้อยู่หลังจากนั้นพอเริ่มเลี้ยงบอลเสร็จปุ๊บก็ให้ลองแบบเริ่มเลี้ยงกับกล้วยก็แบบอ่ะไป1 2 3 4ซึ่งก็โอเคพอเริ่มเก็ทจังหวะแบบประมาณนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คล่องมากตอนนั้นก็มาเริ่มเซสชั่นของการแบบส่งบอลซึ่งส่งบอลเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการแบบได้ตีได้ใช้แรงมากขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยผมว่าพอมันได้ใช้แรงหน่อยเนี่ยก็พอเริ่มเก็ทฟีลของแบบการแบบตีของฟอร์บอล

0: แล้วอันนี้สนุกดี
1: ส่งบอลกับหลับบอลมี2แบบนะครับ
2: บอลต้องกด
1: ใช่แบบแรกที่เราหลับลูกบอลเวลาลูกบอลหมาเข้ามาสามเหลี่ยมของเราเราเอาไม้ถอยแล้วก็หลับอันนี้คือแบบแรกแบบที่2คือช่วงวันเดียวมันเดิมเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมของเราใช่ไหมครับแต่เราตอนนี้ไม่ได้ถอยไม้ลูกบอลมาสามเหลี่ยมกดไม้ไปกดไม้ไปนั่นแหละแล้วก็ลากขึ้นลากนั่นแหละแบบที่สองความหมายของเราสมมติว่าเราเปิดหัวไม
2: ้ครับเปิดหัวไม
1: ้เวลาเราโดนลูกบอลใช่ไหมครับลูกบอลเป็นร้อยเวลาส่งบอลไม่ค่อยดีเพราะว่าเพื่อนของเราเหมือนหลับบอลไม่ได้มันใช่มันมาต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาส่งบอลหัวไม้ต้องปิดกับพื้นตลอด
2: โอเคปิดหัวไม้
1: ใช่ปิดหัวไม้เวลาลูกบอลมาแล้วปิดหัวไม้หุดพื้นเขาก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปเลยไม่ได้ร้อยนั่นแหละปิดหัวไม้นิดนึงเวลาเข้าร้อยอ่ะก็ปิดหัวไม้นิดนึงปิดเวลาคุณรู้สึกลูกบอลเหมือนปลายแล้วก็ต้องปิดหัวไม้ adjust นิดนึงนั่นแหละเอ้ยดีแล้ว
3: มาแล้วโอเคตรงแล้ว
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับส่งบอลเสร็จก็เป็นเซสชันของการแบบเริ่มยิงประตูแล้วพอแบบเป็นแบบเซสชันการเริ่มยิงเนี่ยยิงประตูผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่ว่ามันก็มีวิธีการของฟอร์บอลที่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาแนะนำคือมันจะต้องเป็นเหมือนการแบบขูดกับพื้นอ่ะเหมือนใช้ไม้ขูดกับพื้นแล้วยิงไปใช้ข้อมืออะไรเงี้ยต่อไปเราจะลองยิงประตูนะครับเมื่อกี้เปิดประมาณนี
1: ้ได้นั่นแหละสมมติคุณอยากยิงแรงกว่านี้ใช่ไหมครับความคิดคือกดไม้กดถึงอยากขาดเลยไม่เป็นไรไม้ไม่ขาดหรอกแข็งแรงอยู
0: ่
1: กดถึงอยากขาดใช้ไม้ the stick is flexible
0: okay
1: so when we use the power of the stick it goes fast okay.ไม่ใช่กดแบบนี้แต่ตัวของเราใช่ไหมกดหน้า
0: อ๋อ
1: นั่นแหละกดแรงๆมาลองดูอีกสิลูก
0: ยากไหม
4: ยากไหม
0: ยากอยู
3: ่ครับพี่จะส่งบอลให้อับดิง
0: หน่อยลองดูครับ
3: ลองเทสดูก่อนรู้สึกว่ามันแรงกว่าใช่ไ
1: หมเนี่ยเท่าแล้ว
3: ได้แล้ว
1: ตรงลูกโ
0: ยังไม่ค่อยชินไม้เลยแบบ
3: ไม่ชินไม้ใช่ไหมใช
1: ่ต้องใช้เวลาครับ
3: ต้องใช้เวลา
0: เอาจริงก็สนุกนะหมายถึงว่าเป็นกีฬาที่แบบอย่างที่โค้ชเคบอกว่ามันคือแค่มีอุปกรณ์มีรองเท้ามีขวดน้ำแล้วก็มีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงมาเล่นได้เลยเพียงแต่ว่าพอเราเล่นครั้งแรกอ่ะไม้มันอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในการใช้มันอะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นอีกฟอร์มนึงเลยตอนนี้มันยังกังวลในเรื่องแบบการจับไม้หรือการแบบทิ้งน้ำหนักหรือว่าการแบบขยับไม้อะไรเงี้ยจริงๆอย่างเวลาส่งถ้าจะยิงมันต้องแบบจังหวะเดียวเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับหรือเราจับฝั่งก็ได้อยู่ที่มุมจังหวะของเราแต่ส่วนมากแบบว่า
0: เขาก็จะแรงส่งมันจะทำให้ยิงแล้วเร็ว
3: ใช่
0: แรงขึ้นรับยากขึ้นใช่ไหม
3: ใช่ครับรับยากขึ้นถ้าสมมติส่งมาแรงแล้วแบบยิงจังหวะเดียวอย่างเงี้ยประตูไม่ทำแน่น
0: อ
3: นส่วนมากเขาจะยิงจังหวะเดียวกัน
0: แต่ว่าคนกับประตูนี้ก็ขนาดตัวใกล้กันเหมือนกัน
3: ใช่คร
0: ับ
3: ใกล้กันเหมือนกันแต่ว่าประตูเขาจะเร็วเราต้องหลอกเขาแบบเราเล่นแบบว่าต้องยิงตอนที่เขามองไม่เห็นเราม
0: ันคือกีฬาแห่งความไว
3: ใช่ครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็รู้โอเคครับ
0: แล้วก็พอได้ลองฝึกยิงประตูเสร็จก็โค้ชเคก็เลยบอกว่าเอาเลยลองลงไปเล่นจริงเลยจะได้แบบ รู้ฟีลลิ่งของแบบกีฬานี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบตอนโค้ชเคบอกก็คือกีฬานี้คนที่อยากเล่นมันไม่ต้องมีอะไรเยอะขอแค่คุณมีรองเท้ามีไม้ฟลอร์บอลแล้วก็มีขวดน้ำแล้วก็มีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงไปเล่นได้เลยผมก็เชื่อสิครับ
5: เอาแล้วเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มเกมแล้วครับผมจะเป็นคนเฟสออฟเป็นคนแย่งบอล
6: วันนี้ก็มีน้องทีมชาติคนใหม่นะครับเข้ามาในทีมก็ดูแลน้องด้วย
5: เต็มที่
6: ทำให้เต็มที่ต้องจ
5: ับเป็นภาพเ
6: ลยมีอะไรจะพูดไหม
5: เลยครับ
6: โอเค1 2 3เริ่ม

0: เหนื่อยมากขนาดไม่ทำอะไรเลยนะน่าจะมืดละก็ได้รับตำแหน่งเป็นตัวยิงฝั่งซ้ายนะครับผมซึ่งก็จะคอยแบบอยู่ฝั่งซ้ายของทีมเราในการแบบขึ้นไปทำประตูหลังจากนั้นก็คือเริ่มเล่นในเกมจริงๆแล้วพอเริ่มเล่นไปได้แป๊บเดียวตำแหน่งเราคือซ้ายหน้าเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงคอยดูว่าเขาจะส่งบอลมาให้เราไหมหรือเราต้องคอยแบบกันไม่ให้อีกทีมนึงได้บอลหรือต้องไปแย่งกับเขาอะไรเงี้ยผมก็ไหลๆไปตามสัญชาตญาณนะครับผมเล่นไปประมาณน่าจะประมาณ 2-3 นาทีได้รู้ตัวอีกทีก็คือแบบโหเหนื่อยแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆมันเหมือนแบบหายใจไม่ทันแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เหนื่อยแบบนี้มานานมากจำความรู้สึกนี้ได้ครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่เป็นนักกีฬาแบบเหนื่อยแบบหายใจไม่ทันเลยขนาดไม่ค่อยได้แตะลูกนะแต่แค่วิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบโหเข้าใจแล้วที่โค้ชเคบอกว่าเกมมันเร็วมากมันเร็วจริงเร็วแบบว่าเร็วกว่าในหัวอยู่ประมาณ10เท่าอ่ะเพราะว่ากว่าจะยิงแต้มได้ลูกหนึ่งนี่คือแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วมันขึ้นลงตลอดเวลาขนาดตำแหน่งเราคือซ้ายหน้าใช่ไหมที่แค่อยู่แบบพยายามไปใกล้ประตูเพื่อยิงแล้วก็เวลาอยู่ฝั่งรับของเราเนี่ยเราก็อยู่แบบใกล้ๆเส้นแบ่งระยะวิ่งจริงมันไม่ดีมากแต่แบบโหไม่รู้เหนื่อยอะไรเหมือนกันมันหายใจไม่ทันไม่รู้ไม่คิดเลยว่าจะเหนื่อยเบอร์นี้จริงๆแต่นี่คือใจเต้นแบบเรารู้สึกตะกี้เราเล่นแป๊บเดียวก็เลยแบบอยากลองต่อก็เลยแบบอ่ะพอดีขึ้นก็กลับเข้าไปใหม่แต่รอบ2นี่คือมันเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่หายเหนื่อยแบบเต็มที่อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็กลัวว่าถ้าเราพักนานกว่านี้เราจะหมดแรงไปเลยรอบ2นี่คือผมว่าประมาณนาทีครึ่งอ่ะแล้วแบบอยู่ๆหน้ามันแบบหน้ามันมืดมันใจมันเต้นแบบหายใจไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วขอออกอีกรอบนึงแล้วพอออกมารอบนี้มันเหมือนเราก็ตุยไปเลยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นเทปที่ได้เล่นกีฬาเนี่ยสั้นที่สุดแล้วเป็นไงครับพี่แจ็ควันนี้ผมพอเล่นได้ไหมคร
1: ับได้ถือว่าแบบมาวันเดียวแล้วแบบเล่นทีมได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วจริงๆ
0: แต่ว่าตายเลยนะ
1: โอเคไม่เป็นไรฝึกแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวลองต้องลองมา
0: อย่างพี่แจ็คนี่เล่นฟอร์บอลมากี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่ปี2015น่าจะประมาณ7ปีปีนี้น่าจะเข้าปีที่8แล้วก็เป็นชุดแรกเลยครับ
0: ชุดแรกของทีมชาติไทยเลย
1: ใช่ชุดแรกของทีมชาติไทยเลยคร
0: ับแล้วอย่างพี่แจ็คเล่นมาจะ8ปีแล้วเนี่ยหลงรักอะไรในกีฬานี้อะไรที่คิดว่ามันคือเสน่ห์ของแบบของฟอร์บอล
1: พี่เป็นคนแบบชอบแบบเหมือนมันแรงมันเยอะอยากใช้แรงในแบบในทางที่ถูกอ่ะก็แบบกีฬาฟอร์บอลใช่ไหมมันแบบมันชนได้อะไรเงี้ยเราเล่นได้เราเบสิกเราอาจจะไม่ดีแต่แบบเราสามารถแบบไปชนได้แล้วแบบก็คือแบบพี่ชอบเล่นกองหลังใช่ไหมมันต้องเจอแบบ

0: ชอบแก่เกมเพราะว่าเวลาเราไปแข่งที่อันดับโลกชิงแชมป์โลกหรือที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับคู่ต่อสู้ที่เราเจอเป็นมาจากยุโรปก็มีเอเชียด้วยแต่ก็มีส่วนใหญ่เป็นยุโรปใช่ไหมประสบการณ์ของเขาเยอะมากเขามีลีกมีที่โรงเรียนมันมีทุกอย่างมันเรียนตั้งแต่เด
1: ็
0: กมันสนุกอ่ะเวลาผมเขียนแล้วเอ๊ะอาจจะแก่อันนี้ให้เขาเล่นไม่ออกหรือเราอาจจะทำอันนี้เราทำสามารถมันทำให้เขาใจร้อนหรือเราชนะเวลาทำสำเร็จแล้วผมรู้สึกเอ้ยมันภูมิใจมันดีสำหรับเป็นโค้ชนะครับ
2: ไปเวิร์คคัพครั้งแรกนี่แบบรู้สึกแบบดีใจมากคือแบบเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กแบบเด็กบ้านนอกแบบมาเรียนในแบบมหาลัยความใฝ่ฝันแบบอันดับแรกเราก็อยากเป็นทีมชาติใช่ไหมพอเราได้เป็นเสร็จปุ๊บไปครั้งแรกรู้สึกแบบดีใจมากเลยคือแบบกลับมารู้สึกแบบภาคภูมิใจมากเลยที่แบบไม่เคยคิดเสียใจเลยที่เล่นกีฬานี้จนถึงทุกวันนี
1: ้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากพาให้ทีมชาติไทยไปถึงเนี่ยคือเป้าหมายอะไรครับ
0: ตอนนี้มีเป้าหมายหนึ่งคืออยากได้ทีมชาติไทยไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาอันดับ10อัพของโลกผู้หญิงเป็น15ตอนนี้ผู้ชายเป็นเบอร์หนึ่งที่เอเชียเป็น13เป้าหมายต่อไปสำหรับผมน่าจะอยากเข้าไปแข่งกับฝั่งยุโรปแล้วก็บอกกับเขาเอ้ยเรามาจากเอเชียก็จริงนะอยู่เล่นนานกว่าเราก็จริงนะแต่เราสามารถเหมือนทำได้นะครับครับผม
2: ความใฝ่ฝันก็คืออยากเล่นกับทีมชาติสวีเดนแล้วเวอร์เกมครั้งนี้สวีเดนอยู่ในสายของเราด้วยเราต้องเจอกับเขาเราอยากรู้เลยว่าเรากับเขาเนี่ยฝีมือเนี่ยมันจะห่างกันแค่ไหน
1: ทำไมต้องสวีเดนครับ
2: สวีเดนกับฟินแลนด์เขาเป็นแบบเบอร์หนึ่งของโลกเขาผัดกันขึ้นเบอร์หนึ่งสลับกัน
1: สุดท้ายครับโค้ชเคอยากฝากอะไรถึงแบบคนที่สนใจฟอร์บอลหรือว่าอาจจะแบบเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้จักกีฬานี้ไหมครับ
0: กีฬานี้คือยังไม่ได้เกิดที่ไทยมันนานมากเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสที่ศูนย์มากเข้ามาอาจจะลงตัดตัวหรือซ้อมนี่นู่นนั่นพัฒนาไม่แน่อาจจะต่อไปคนที่อยู่หน้าทีวีตอนนี้ดูอาจจะเปลี่ยนโอกาสที่มีสายเชื่อทีมชาติก็ได้
2: อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจกีฬาใหม่มันเป็นกีฬาที่เร็วและแบบเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลาแค่คุณแบบว่ากระพริบตาแค่1วิ2วิลูกบอลอาจจะเข้าไปแล้วครับผม
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม
2: ครับผม
1: ก็สุดท้ายแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นฟอร์บอลนะฮะก็ลองมาดูผมว่าเป็นกีฬาที่แบบถ้าได้มาลองมันอาจจะเจอกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเจอกับเสน่ห์ของมันแบบที่เอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดที่เล่นไม่ได้แต่ว่าแค่มันอาจจะใช้เวลาในการแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวไปกับมันแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกดีที่ได้มาลองฟอร์บอล

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
4: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
7: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
4: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
7: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
4: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
7: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
4: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
7: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่างออกมาแล้ว
1: เขาฟูเขาไฟแล้วมัน
2: ลาวาไหลแล้ว
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก

0: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: Antimicrobial resistance represents a major concern for population health, health systems, and for the broader economy. Not only does antimicrobial resistance increase morbidity and premature mortality throughout the world, it also erodes productivity and reduces economic capacity.
3: In 2050, people around the world will die of antimicrobial resistance, around 10 million people. When we say that the magnitude of problem is huge, we have to quantify, we have to see the effect or the burden that caused by antimicrobial resistance.
4: In the year 2012,The National Strategic Committee on Research and Development on Drug System established a committee focused on control of antimicrobial resistance. This committee granted funding for a study on impact of antimicrobial resistance on clinical and economic outcomes that I and Dr. Tuong Lat, when she was undertaking her PhD, participated in the study. The results of this study were published in the Health System Research Journal.Then in the year 2015, following the National Health Assembly, National Committee on the Management of Antimicrobial Resistance launched a strategic plan for the period of 2017 to 2021. To further this plan, we outlined a project to derive an empirical evidence of the impact of the antimicrobial resistance in Thailand.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้ครับคุณครูมีความตื่นเต้นมากเลยครับว่าจากการที่เราได้ศึกษาเนื้อหาของภาษาไทยมาตลอดหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราจะได้เอาเนื้อหาทั้งหมดมาจัดให้เห็นเป็นภาพจริงก็คือเรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1นะครับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1ของนักเรียนต้นทางซึ่งนักเรียนปลายทางเนี่ยก็สามารถมีการบูรณาการหรือว่าปรับประยุกต์วิธีการจัดนิทรรศการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาของการเปิดโลกนิทรรศการเนี่ยอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันก่อนครับข้อ1ครับข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการนิทรรศการผู้นำเสนอความรู้แล้วสะท้อนผลได
2: ้แสดงว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของนิทรรศการด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราต้องอธิบายกระบวนการจัดนิทรรศการซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้มาในหลายๆครั้งแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เรื่องของการเขียนโครงร่างแล้วก็มาถึงในชั่วโมงนี้ก็คือการเอาโครงร่างนั้นมาทำเป็นนิทรรศการแล้วก็สามารถพูดนำเสนอความรู้แล้วสะท้อนผลได้จำการสะท้อนผลในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับก็คือคนที่ทำบทบาทหน้าที่เป็นผู้ประเมินนั่นแหละครับก็คือการสะท้อนผลใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะทีนี้ครับกิจกรรมชวนคิดในวันนี้เรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการนะครับก่อนที่เราจะนำเสนอเรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการเนี่ยขออนุญาตเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ความรู้ก่อนนะครับก่อนที่ว่าเราจะเริ่มนำเสนอความรู้วันนี้เป็นเรื่องของการจัดนิทรรศการครับการจัดนิทรรศการคืออะไรคือการนำเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงให้เห็นอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาประกอบร่างขึ้นให้เป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องของนิทรรศการเนี่ยก็จะเป็นการทำเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้ที่ชมนั้นมีความเข้าใจและบรรลุเป้าหมายของสิ่งที่กำลังชมอยู่ถูกต้องไหมครับต่อไปครับประเภทของนิทรรศการนะครับถ้าเราจำแนกตามประเภทของนิทรรศการเนี่ยถ้าเราแบ่ง

0: ยการกำหนดระยะเวลาแล้วแบ่งเป็นกี่แบบครับ
1: 2
0: แบ่งเป็น2แบบแบบแรกคืออะไรลูก
1: น
0: ิ
1: ทรรศการถาวร
0: ชื่อตรงตัวเลยครับนิทรรศการถาวรแปลว่าตั้งอยู่ตรงนั้นหรือตั้งอยู่เป็นระยะเวลานานมากก็จะเป็นนิทรรศการที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์โบราณคดีและศิลปะรวมถึงสิ่งอื่นๆเช่นตัวอย่างครับนิทรรศการให้ความรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในที่ต่างๆเราเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการประเภทถาวรเหมือนกันนะครับต่อมาคืออะไรครับนิทรรศการชั่วคราวชื่อก็ตรงตัวเลยว่าก็เป็นนิทรรศการให้ความรู้ที่ตั้งอยู่ในช่วงระยะเวลานับที่นี้ครับเราสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดได้เป็นอีก2ประเภทคือ1นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงเป็นเอกเทศคือจัดตั้งเป็นอะไรครับเดี่ยวๆเลยกับนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงเพื่อเสริมนิทรรศการถาวรนั่นแปลว่าเรามีนิทรรศการหลักอยู่ใช่ไหมครับบางครั้งมันมีประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเอานิทรรศการแบบนี้ไปตั้งเสริมเติมแต่งได้ตามความเหมาะสมอันนี้หนูเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับนักเรียนปลายทางเข้าใจนะครับฉะนั้นนิทรรศการเนี่ยก็จะแบ่งออกหลักๆประมาณนี้ต่อมาครับเรื่องของ 1.2.2 นิทรรศการชั่วคราวที่แสดงเพื่อเสริมนิทรรศการถาวรเนี่ยก็อาจจะจัดในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นนิทรรศการสารนิเทศระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนิทรรศการในห้องสมุดวันสำคัญต่างๆเช่นวันขึ้นปีใหม่วันเข้าพรรษาและการนำเสนอหนังสือใหม่เป็นต้นฉะนั้นขออนุญาตแนะนำเป็นแบบนักเรียนของเรานะครับนักเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนักเรียนเคยไปห้องสมุดไหมครับ
1: เคย
0: เราจะเห็นว่าในห้องสมุดของเรียนเรานั้นก็มีการจัดนิทรรศการแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นให้เข้าใจว่าการจัดนิทรรศการชั่วคราวเพื่อเอามาเสริมของนิทรรศการที่มันจัดตั้งอยู่ถาวรเนี่ยเป็นการเสริมเพิ่มเติมให้เนื้อหานั้นทำไมครับดูมีความน่าสนใจน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะต่อไปครับประเด็นต่อมาครับเราจำแนกจากการกำหนดสถานที่แบ่งเป็นกี่ประเภทลูกแบ่งเป็น3ประเภทแบบแรกคืออะไรครับ
1: น
0: ิทรรศการในร่มก็ตรงตัวเลยจัดที่ไหนจัดในร่มคือจัดในอาคารเช่นภายในห้องภายในห้องโถงทางเดินภายในห้องประชุมเป็นต้นนะครับต่อมาครับนิทรรศการกลางแจ้งก็จะเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่มีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานองค์กรจากที่อื่นๆหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพเช่นนิทรรศการที่จัดบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นนิทรรศการกลางแจ้งเนี่ยจะเป็นเรื่องราวสำคัญสำคัญเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญบางอย่างต่อแผ่นดินหรือการยกย่องต่างๆแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดบริเวณกลางแจ้งนะครับต่อไปครับนิทรรศการอะไรครับนิทรรศการหมุนเวียนก็จะเป็นนิทรรศการที่เราเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงไปเรื่อยๆเช่นอาจจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งกับเราสมมติขออนุญาตยกง่ายๆครูเนี่ยอยากจะเอานิทรรศการเรื่องของโรคโควิด-19 เนี่ยเอาไปให้เผยแพร่ความรู้ตามที่ต่างๆเช่นวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากนักเรียนต้นทางก่อนตั้งไว้สัก1อาทิตย์พออาทิตย์ต่อไปก็เปลี่ยนไปจัดแสดงที่อื่นแบบนี้เขาเรียกว่านิทรรศการแบบหมุนเวียนอันนี้หนูเข้าใจนะลูกนะฉะนั้นเราทำความเข้าใจตามรายละเอียดเบื้องต้นพอสังเขปประมาณนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนการจัดนิทรรศการเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการจะทำอะไรขึ้นมาต้องมีการกำหนดอะไรลูกกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายซึ่งตรงนี้เราได้มีการพูดคุยไปแล้วว่าเราจะทำเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องการทำเนี่ยคือกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มเด็กต้องมีการปรับภาษาปรับรูปภาพให้เหมาะกับเด็กถ้าเป็นกลุ่มวัยทำงานก็ต้องมีการปรับภาษาปรับรูปภาพให้เหมาะกับวัยทำงานต่อมาคือข้ออะไรครับข้อ2คือเรื่องอะไรฮะพอเรารู้กลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็เอามากำหนดหัวข้อแบบที่เราได้กำหนดกันว่าคนนี้ทำเรื่องอาหารไทยคนนี้ทำเรื่องขนมไทยคนนี้ทำเรื่องโควิด-19 แบบนี้เป็นการกำหนดเพราะว่าการกำหนดจะเป็นการทำเส้นทางให้เราได้ว่าเราต้องการจะทำนิทรรศการแบบไหนถูกต้องไหมครับต่อไปครับข้อที่3ทำอะไรครับวางแผนจัดแสดงก็เป็นการออกแบบรูปแบบการจัดแสดงเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์กำหนดจุดวางแสงสว่างและเสียงเป็นต้นในความเป็นจริงในฐานะที่เราอยู่ม.1 เนี่ยเราจะต้องทำยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยไหมไม่จำเป็นแต่ถ้า

0: เรามีอุปกรณ์เรามีความพร้อมเราสามารถจัดได้ไหมครับได้ฉะนั้นนิทรรศการไม่ใช่ความไม่พอเพียงแต่ว่าเราต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามบริบทเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับมันก็จะทำให้การจัดนิทรรศการนั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรต่อไปครับการเตรียมสื่อและวัสดุเราก็ดูว่าเราสามารถเตรียมอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับข้อตกลงของกลุ่มหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนั้นต่อมาข้อ5คืออะไรครับการประชาสัมพันธ์ทำไมต้องประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเชิญชวนเพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบว่าเฮ้ยเราจะมีนิทรรศการเรื่องนี้นะทีนี้การประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องทำล่วงหน้าเพื่อให้คนทราบก่อนว่าอ๋อเดี๋ยววันเวลานี้เนี่ยจะมีหน่วยงานนี้เข้ามาจัดนิทรรศการเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการลงไปเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปครับการจัดแสดงและการดูแลต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ดูแลความเรียบร้อยและให้บริการผู้ชมนักเรียนจำได้ไหมที่คุณครูเคยยกบทบาทสมมติด้านหน้าห้องว่าเกิดถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้าไปดูนิทรรศการเราเนี่ยเขาเกิดข้อสงสัยหรือมีข้อสักถามเราก็ต้องทำหน้าที่ให้บริการผู้ชมคือการตอบคำถามตามความสมควรเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะต่อไปข้อ7คืออะไรครับประเมินผลเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลทำไมต้องทำครับถูกต้องการที่เราประเมินผลเราเก็บข้อมูลเราวิเคราะห์ผลจะทำให้เราเห็นข้อสังเกตในการไปจัดนิทรรศการหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงนั้นเช่นเราอาจจะมีการวางแผนในกลุ่มว่านิทรรศการเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่พอถึงเวลาผู้ชมเข้ามาจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้อะไรครับเราอาจจะได้ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อทำให้เราเกิดการพัฒนาในการออกไปจัดหรือทำบางสิ่งบางอย่างในครั้งต่อไปได้เติมเต็มมากขึ้นฉะนั้นในโลกนี้มีนิทรรศการที่ดีที่สุดไหมครับไม่มีแต่เราสามารถพัฒนาให้ดีได้อยู่เสมอนะประมาณนี้ต่อไปครับองค์ประกอบสำคัญของการจัดนิทรรศการมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคืออะไรครับต้องถูกต้องตรงประเด็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปครับสื่อครับเป็นยังไงครับเลือกใช้สื่อที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับเนื้อหาใช่ไหมครับต่อไปเรื่องการออกแบบเป็นยังไงครับ
1: ออกแบบรูปแบบการจัดแสดงสวยงาม
0: ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อครั้งที่ผ่านมามีนักเรียนต้นทางได้มีการทำในโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมก็ลองดูว่าเราจะมีวิธีการทำอะไรบ้างเช่นอาจจะมีการแสดงบทบาทสมมุติก็ได้นะครับอาจจะมีการให้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยร่วมตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัลก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ที่คิดงานนะครับต่อไปครับประโยชน์ของการจัดนิทรรศการมีอะไรบ้างครับอ่ะช่วยกันดูหน่อยครับข้อที่1ครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ให้ผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยเกิดสมาธิในการรับสารในช่วงนั้นใช่ไหมครับ2เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่จัดในเทศกาลเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้น3ช่วยกระตุ้นหรือเร้าความสนใจเพราะบางครั้งนักเรียนบางคนน่ะเวลาพอรู้ว่าจะต้องไปชมเทศกาลเนี่ยจะเกิดความตื่นเต้นแล้วจะตื่นเต้นมากด้วยถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราชอบถูกไหมครับเช่นวันนี้เป็นนิทรรศการการ์ตูนดังในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆนะครับแบบนักเรียนไปนึกเองนะครับว่าเป็นตัวอะไรอย่างนี้นะฮะนักเรียนตื่นเต้นไหมท่านนักเรียนชอบการ์ตูนเรื่องนี้ตื่นเต้นเพราะเราจะได้เห็นแบบอุ้ยวันนี้เข้ามาในเมืองไทยแล้วแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความสนใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความใคร่รู้อยากที่จะเข้าไปศึกษามากขึ้นต่อไปประการที่4คือเรื่องอะไรครับเป็นการฝึกทักษะการความกล้าแสดงออกเราต้องกล้าพูดกล้าคิดกล้าตัดสินใจถูกไหมครับแล้วก็ข้อ5ครับนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราไปชมนิทรรศการแล้วถ้าเราไม่เอาความรู้ไปใช้เนี่ยเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้แบบวู้ไปเชิงสังคมไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้ในเรื่องที่เพื่อนนำเสนอหรือเรื่องที่เราไปชมมาเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์แล้วเพราะอย่างน้อยเรามีการฝึกกระบวนการคิดและการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในฐานะที่เราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับก็ลองฝึกทักษะเหล่านี้บ่อยๆเราจะได้เป็นผู้ที่คิดในเชิงซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้เวลา

0: เราในไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะฮะต่อไปครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถามจริงๆครับนักเรียนต้นทางปลายทางพอเรามีการฝึกทักษะเหล่านี้เรามีการทำการบ้านเพิ่มไหมครับพฤติกรรมเราเปลี่ยนไหมครับมีการเปลี่ยนเนื่องจากว่าเราต้องมีการวางแผนแล้วต้องมีการคุยกันและกลุ่มใดที่ต้องไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นด้วยครูเชื่อได้เลยว่าอย่างน้อยเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่เราจะใช้ภาษาเดียวกันได้ไหมครับไม่ได้อย่างน้อยเราได้มีการฝึกแล้วว่าการเข้าหาผู้ใหญ่ระดับภาษาจะพูดแบบเดียวกับเพื่อนไม่ได้ครูครับครูครับครูดูนี่ให้หน่อยดิครูครับครูเจมส์ครับดูเรื่องนี้ให้หน่อยดิได้ไหมก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจนบางคนไม่ชอบอ่านแต่พอถึงเวลาอ่านก็อ่านได้ฉะนั้นท่านเรียนจำไว้นะครับคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมาจากการมีวินัยวินัยเนี่ยคือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอทำแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็จะทำให้นิสัยของเรานั้นดีขึ้นเป็นไปตามคันลองเป็นไปตามรูปแบบมากขึ้นนะครับฉะนั้นคนประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเขามีอะไรครับ
1: ม
0: ี
1: ว
0: ิน ั
1: ย
0: มีวินัยเป็นต้นความเก่งก็เป็นส่วนเสริมด้วยนะครับทีนี้เรื่องการพูดรายงานก็จะคล้ายกับการพูดนำเสนอการพูดรายงานก็คือเป็นการไปศึกษาหาความรู้จากเรื่องที่เราได้ค้นคว้ามาแล้วเนี่ยเอามาพูดมีลำดับขั้นตอนการพูดที่ชัดเจนตามรูปแบบวัตถุประสงค์มีเพื่ออะไรบ้างครับข้อ1ครับข้อ2ครับข้อต่อมาครับข้อ4ครับ
2: เพื่อส่งเสริมความมั่นใจการแสดงออกและบุคลิกภาพ
0: จากทั้งหน้าสไลด์นี้ก็สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์เพื่อเนี้ยในเรื่องนี้เป็นการพูดเพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเอาความรู้เนี่ยมาบูรณาการให้เหมาะสมตามระดับและการค้นคว้าของนักเรียนนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลักการเราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเราต้องเตรียมตัวอย่างดีเพราะว่าการที่เราจะพูดเรื่องอะไรถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยเนื้อหาแม่นยำไหมเราจะไม่แม่นเลยเพราะถ้าเกิดว่าคนที่ถามเนี่ยแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่ได้ทำการบ้านมาดีพอนะครับพูดด้วยความมั่นใจอย่างที่คุณครูบอกไปครับเรื่องภาษากายสำคัญไหมลูกสำคัญเราจะไม่ยืนแช่แต่ว่าเราก็จะไม่เดินไปเดินมาจนมากเกินไปต้องตั้งอยู่บนความพอดีเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเสียทีเดียวแล้วก็ไม่ยากเกินไปฉะนั้นต้องอยู่ที่การฝึกอะไรฝึกฝนอยู่ประจำหรือฝึกบ่อยๆนะครับใช้ภาษาที่เหมาะสมถูกต้องนะหลีกเลี่ยงศัพท์แสดงแล้วก็ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางอ่ะควรจะแปลด้วยเป็นต้นนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องอะไรต่อครับประกอบด้วยสื่อประกอบการพูดอาจจะมีสื่อเพื่อเร้าความสนใจเช่นอาจจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอาจจะเป็นนิทรรศการที่ตั้งแบบชั่วคราวใช่ไหมครับรักษาเวลาก็พูดให้จบในเวลาที่กำหนดไม่พูดนอกเรื่องแล้วก็มีการตอบคำถามก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ฟังเราเนี่ยเขาได้ถามเราแบบนี้เป็นต้นนะครับนะอ่ะขั้นตอนก็คล้ายๆกันคือมีการเลือกหัวข้อเลือกให้เหมาะสมจากนั้นไปศึกษาข้อมูลก็ดูว่าข้อมูลนั้นมีการศึกษาอย่างไรทบทวนจำได้ใช่ไหมครับว่าการค้นหาจากเว็บไซต์เราต้องหาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เป็นอาจจะมาจากหน่วยงานราชการหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องหรือเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้โดยตรงต่อไปครับเตรียมสื่อประกอบการพูดก็คล้ายๆกับเนื้อหาที่ผ่านมาคืออะไรครับมีป้ายนิเทศมีรูปภาพมีวิดีโอมีของจำลองแต่ทั้งหมดย้ำนักเรียนต้นทางปลายทางว่ากรณีถ้าเราทำเพื่อการศึกษาโดยไม่ได้เอาไปทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นจะต้องทำในเชิงพาณิชย์เราต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่จริงๆคุณครูจะบอกนักเรียนต้นทางปลายทางเลยว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยการอ้างอิงก็ถือเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานเจ้าของภาพหรือเจ้าของข้อความนั้นจริงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ให้เครดิตคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของผลงานเนี่ยเขามาเห็นเขาก็จะได้เกิดความชื่นชมภาคภูมิใจว่าเรามีการหยิบยกผลงานเนี่ยมาใช้ฉะนั้นก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ จ้งแหล่งที่มาด้วยว่าเราเอาข้อความเหล่านี้มา

0: จากส่วนไหนหรือมาจากที่ไหนอันนี้เข้าใจนะครับไม่เรียนต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับฝึกซ้อมการพูดอันนี้สำคัญไหมถ้าไม่ฝึกเลยก็มันก็จะเกิดความไม่ต่อเนื่องพูดติดๆขัดๆนะครับการนำเสนอก็ให้พูดด้วยความมั่นใจใช้ภาษาที่เหมาะสมแล้วก็มีการตอบคำถามประมาณนี้ครับวันนี้ก็เอาเรื่องของนิทรรศการเนี่ยมาเล่าให้ฟังฉะนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอกันเนี่ยเป็นนิทรรศการชั่วคราวหรือเป็นนิทรรศการถาวรครับอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งครับเชื่อว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมพูดมาแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: นะครับปลายทางครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างได้มีการฝึกซ้อมแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงสำคัญก็คือการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1นั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนที่จะต้องทำหน้าที่ในวันนี้คือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ได้เตรียมตัวและกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ก็เป็นผู้ประเมินนะครับเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเตรียมความพร้อมแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปจะเป็นการนำเสนอและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: นิทรรศการปลูกปัญญาเรื่องโควิด17
0: เอ้ย
1: โควิด18
0: เอ้ย
1: โควิด19
0: ถูกแล้ว
1: จัดทำโดยกลุ่มหนึ่งนะคะ
0: หัวข้อการนำเสนองานมีวัตถุประสงค์ที่มาของโควิดอาการวิธีการป้องกันตัวสรุปจำนวนคนที่ติดโควิด19และถามตอบค่ะ
1: วัตถุประสงค์นะคะ 1. รู้จักการป้องกันตัวเองจากโควิด19ค่ะ 2. ได้รู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของโควิด19ค่ะ 3. ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนค่ะ 4. ลดการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะ
0: ที่มาของโควิดนะคะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสซึ่งเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีนในปลายปี2562แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่โรคโควิด19ยังคงอยู่และมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่อยู่เป็นระยะทำให้ยังพบผู้ป่วยได้ในหลายพื้นที่ค่ะ
1: อาการนะคะ 1. มีไข้ค่ะ 2. ไอแห้ง 3. เหนื่อยหอบ 4. เจ็บคอค่ะ 5. ปวดกล้ามเนื้อตามตัวค่ะ 6. อ่อนเพลียค่ะ 7. คัดจมูกหรือมีน้ำมูกไหลค่ะ 8. ปวดหัวค่ะโอ๊ยโอ๊ย
0: เธอเป็นอะไรอ่ะ
1: ปวดหัวและมีไข
0: ้หรือว่าเธอจะเป็นโควิดงั้นเราต้องมาดูวิธีการป้องกันตัวกันแล้วแหละวิธีการป้องกันตัวนะคะ 1. สวมใส่หน้ากากอนามัย 2. ล้างมือเป็นประจำ 3. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและอากาศที่ไม่ถ่ายเท 5. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสเป็นประจำ 6. ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง 7. ควรกักตัว 10-14 วันค่ะ
1: จำนวนคนที่ติดโควิดนะคะ 1 มกราคมถึง 8 พฤษภาค
0: มทำไมต้องรู้จำนวนคนที่ติดโควิดล่ะ
1: เพื่อควบคุมแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขรู้ว่าเชื้อกำลังแพร่กระจายเร็วแค่ไหนและในพื้นที่ใดไง
0: แล้วยังมีเพื่อใช้ในการวางแผนระยะยาวสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเปิดโรงเรียนเปิดประเทศหรือวางนโยบายสาธารณะในอนาคตอีกด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วสรุปโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสซึ่งเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีนในปลายปี2562แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่โควิด19ยังคงอยู่และมีการกลายพันธุ์และสายพันธุ์ใหม่อยู่เป็นระยะทำให้ยังพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ทั่วโลกต่อไปเข้าสู่ช่วงถามตอบค่ะเมื่อเราติดโควิดควรกักตัวกี่วันคะ
2: 14วัน
1: ยกมือได้เลยค่ะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
2: 14วัน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับกลุ่มแรกผ่านไปแล้วนะครับอาจจะมีความตื่นเต้นสักเล็กน้อยขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับกลุ่มแรกครับเอาล่ะก็เป็นการนำเสนอเรื่องของโควิด-19 นะครับเดี๋ยวอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ไม่เป็นไรอันนี้ชื่นชมนะครับอาจจะเป็นกลุ่มแรกอาจจะมีความตื่นเต้นก็เป็นธรรมดานะครับแต่อย่างน้อยขอชื่นชมว่าทั้ง2กลุ่มสามารถแสดงบทบาทสมมุติได้อย่างดีเยี่ยมเลยมีการถามตอบเช่นโควิด17เอ้ย18เอ้ย19วันนี้ก็เป็นการเร้าความสนใจแบบนะครับทีนี้เนื้อหาก็มีการเล่าตามวัตถุประสงค์ที่นี่อยากจะให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับได้แจ้งกลุ่มแรกหน่อยครับว่าอย่างกลุ่มนี้จะมีข้อจุดเด่นข้อพัฒนาแล้วก็ข้อสังเกตอย่างไรบ้างเชิญครับ
4: กระบวนการนำเสนอนิทรรศการนะคะจุดเด่นของเพื่อนคือสไลด์สวยงามมีความน่าสนใจมากขึ้นและมีความเกี่ยวข้องในการนำเสนอได้ถูกต้องค่ะข้อเสนอแนะคือควรจะมีเพิ่มเติมเนื้อหาในการอธิบายมากขึ้น 2. การลำดับเนื้อหาในการ

0: นำเสนอจุดเด่นคือมีการพูดตามลำดับได้ถูกต้องและเข้าใจมากขึ้น 3. การใช้ภาษาใช้ภาษาได้ถูกต้องและมีการใช้ภาษาที่มาจากต่างประเทศและมีความพูดที่น่าสนใจค่ะข้อสังเกตก็คือใช้น้ำเสียงเดียวกันทำให้ไม่ค่อยน่าสนใจและมีการพูดติดขัดๆค่ะข้อเสนอแนะพูดให้น่าสนใจมากขึ้นและซ้อมพูดให้มากขึ้นค่ะ 4. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถรู้ทั่วถึงในการรับมือป้องกันตัวเองได้ถึงเรื่องโควิด-19 ค่ะสรุปผลการนำเสนอนะคะมีความน่าสนใจอธิบายได้ถูกต้องและใช้ภาษาถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: อ้าวขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนนะครับกลับลงไปพักก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ทำได้ดีเลยนะครับแม้ว่าจะมีความตื่นเต้นบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ชื่นชมผู้ที่เป็นผู้ประเมินนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่าอยากจะให้มีการพูดอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของอาการว่าอาการเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าที่นักเรียนใส่มาเนี่ยเป็นแค่หัวข้อใช่ไหมครับฉะนั้นการอธิบายอาการโดยละเอียดเนี่ยก็จะเป็นการกรองเบื้องต้นว่าเอ๊ะเราเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิด-19หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การพูดเนี่ยอาจจะมีการพูดติดๆขัดๆบ้างฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นแต่เชื่อว่าน่าจะซ้อมกันมาได้ดีแล้วตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วครับมีข้อคิดเห็นต่อเพื่อนต้นทางกันไรบ้างนะครับก็ลองช่วยกันคุยแล้วก็พิจารณาดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้กลุ่มที่2เนี่ยได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยอีกช่วงนึงเรากลับมาพบกันครับสำหรับกลุ่ม2ครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอในช่วงที่2ตอนนี้ครับคุณครูรู้สึกหิวแล้วครับเพราะเรื่องที่นักเรียนได้นำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
2: ขนม
1: ไทยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เขามีขนมอะไรมานำเสนอบ้างนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
3: สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ครับนิทรรศการปลุกปัญญาเรื่องอาหารไทยใช่ไหมฟิล์ม
4: ไม่ใช่นี่มันคือขนมไทยค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นค่ะด้านในยังมีอะไรที่สนุกกว่านี้เยอะค่ะและสมาชิกนะคะเด็กชายธนภัทรทิพย์เที่ยงแท้ค่ะเด็กชายนนภัทรงิ้วงามเด็กชายประภาวินพุ่มพวงเด็กหญิงยศวดีสุขพวงและเด็กหญิงสุชาดากุลประเสริฐค่ะอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของอันนี้นะคะก็คือความหมายของขนมไทยค่ะความสำคัญของขนมไทยแล้วก็ขนมไทยสี่ภาคค่ะ
3: ความหมายของขนมไทยนะครับขนมไทยคือขนมหวานของไทยมีมาตั้งแต่โบราณถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับความสำคัญของขนมไทยนะครับขนมไทยถูกนำไปใช้ในงานบุญรวมถึงประเพณีต่างๆหรือเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยและยังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยครับ
4: ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูขนมไทยทั้ง4ภาคกันค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางและตามมาด้วยภาคใต้ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะขนมที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือนะคะก็จะมีขนมโจ๊กหรือขนมเทียนขนมอาหะวาข้าวหนุกงาข้าวต้มหัวงอกขนมเกลือและข้าวแต่นค่ะ
3: ขนมไทยภาคอีสานที่ขึ้นชื่อนะครับข้าวจี่ข้าวเหนียวนึ่งจิ้มน้ำผึ้งข้าวประดับดินขนมปาดแล้วก็ขนมหมกครับขนมไทยภาคกลางที่ขึ้นชื่อนะครับก็จะมีขนมถ้วยฟูขนมเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นลูกชุบแล้วก็ข้าวตังครับ
4: ต่อไปก็จะเป็นขนมภาคใต้นะคะได้แก่ขนมหน้าไข่ขนมลาขนมพองเป็นต้นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการทำขนมไทยค่ะเพื่อเป็นการเสริมนะคะ ภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่ใช้วิธีการต้มนึ่งและกวนค่ะเช่นขนมเทียนขนมวงขนมต้มหัวงอกค่ะภาคกลางค่ะมีความหลากหลายทั้งต้มนึ่งทอดอบและเชื่อมเช่นขนมชั้นขนมดานค่ะภาคอีสานนิยมใช้ข้าวเหนียวเป็นหลักมักมีรสชาติหวานมันเค็มเช่นข้าวเหนียวนึ่งจิ้มน้ำผึ้งค่ะและข้าวจี่ภาคใต้เน้นรสชาติจัดจ้านค่ะเผ็ดหวานเค็มมันค่ะ
3: แล้วการนำความรู้ในเรื่องนี้ไปนำไปใช้ในชีวิตนะครับขอยกตัวอย่างในเรื่องของการใช้รับประทานเพื่อความสุขครับขนมไทยสามารถทานเป็นขนมหลังจากที่เราทานของคาวได้ครับแล้วก็สามารถใช้ในงานมงคลได้ครับเช่นขนมไทยบางชนิดมีความหมายเป็นมงคลครับแล้วก็สามารถนำเป็นของขวัญในพิธีต่างๆได้ครับ
4: ต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงช่วงตัวอย่างขนมไทยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมไข่ค่ะมาจากภาคใต้นะคะลักษณะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นกลมๆแล้วก็มีวัตถุดิบหลักนะคะก็คือไข่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมชั้นค่ะเป็นขนมของภาคกลางนะคะจะมีสีที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีความเหนียวค่ะ
3: ต่อไปเป็นช่วงคำถามและคำตอบครับมีเพื่อนๆคนไหนหรือว่ามีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้ามีสามารถยกมือถามได้เลยครับ
5: ใครเป็นผู้เริ่มคิดขนมไทย
4: ตอนนี้นะคะก็ยังสืบค้นไม่ได้แน่ชัดค่ะว่าใครเป็นผู้คิดนะคะแต่อนาคตอาจจะสามารถสืบค้นรู้ได้ค่ะว่าใครเป็นผู้คิดค้นขนมไทยค่ะ
3: แล้วก็ขนมไทยบางชนิดอาจมีชาวบ้านมาร่วมในการสืบค้นคิดวิธีการทำขนมไทยด้วยครับ
4: เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะ
6: ขนมไทยมีตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วคะ
3: ขนมไทยบางชนิดก็มีตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาครับมันมีความแตกต่างกันออกไปครับต่อไปเป็นคำถามครับขนมชั้นอยู่ในภาคใดของประเทศไทยครับ
4: ภาคกลางขอเพื่อนๆสักหนึ่งคนตอบค่ะ
3: กลุ่ม3ครับ
7: ภาคกลางครับ
4: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่ม3หน่อยค่ะและขนมชั้นนะคะก็อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยค่ะ
3: สำหรับการนำเสนอนิทรรศการขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็มีการสาธิตตัวอย่างของขนมมาด้วยนะครับซึ่งทราบว่าวันนี้เอามาทั้งหมด2ชนิด3ชนิดเลยนะครับก็จะมีขนมไข่ซึ่งอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหน้าตาของขนมไข่นะครับก็ถามว่าอาจจะถูกต้องตามต้นฉบับ 100% เลยไหมก็ต้องบอกว่าไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องหาต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันต้องมีการสืบค้นไปจนถึงเมื่อครั้งที่เริ่มมีการทำแต่ว่าก็ให้รู้ว่าหน้าตาแล้วก็ความที่เป็นภาพจำของขนมอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชื่นชมเลยก็คือทำไมครับเราสามารถเห็นการนำเสนอที่ครบถ้วนองค์ประกอบอาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ผู้ที่เป็นผู้ประเมินนะครับได้เป็นผู้บอกจุดเด่นของกลุ่มนี้แล้วก็ข้อเสนอแนะครับเชิญครับ
8: จากที่หนูฟังเพื่อนนำเสนอมานะคะกระบวนการนำเสนอนิทรรศการจุดเด่นคือสไลด์มีความสวยงามมีการยกตัวอย่างที่เหมาะสมครบถ้วนข้อสังเกตนะคะยังมีความประหม่าเล็กน้อยค่ะข้อเสนอเนี่ยก็คือแต่ละรูปของตกแต่งยังไม่ใช่ขนมไทยอย่างแท้จริงค่ะการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอนะคะเรียงลำดับเนื้อหาได้ดีน่าสนใจสีสันสวยงามคือจุดเด่นค่ะข้อสังเกตคือมีการตกแต่งที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยแท้จริงค่ะข้อเสนอเนี่ยคือสืบค้นได้ยังแน่ชัดกว่านี้ค่ะการใช้ภาษานะคะมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและน้ำเสียงมีความน่าสนใจค่ะข้อสังเกตกับข้อเสนอเนี่ยคือไม่มีค่ะเพราะว่าเพื่อนทำออกมาได้ดีมาก การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจุดเด่นคือนำเสนอ

0: เสนอเอกลักษณ์ของภาคนั้นๆได้อย่างดีตรงตามเนื้อหาค่ะแต่ว่าข้อสังเกตคือ
1: hey.
0: บางเนื้อหายังไม่ถูกต้องเช่นของตกแต่งบางอย่างยังไม่แน่ชัดค่ะข้อเสนอเนี่ยคือต้องใช้ของตกแต่งที่ดีกว่านี้ค่ะสรุปการนำเสนอนะคะ เพื่อนมีการนำเสนอที่ดีมากค่ะ
2: ครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอก็ชื่นชมกลุ่มนี้ว่าน้ำเสียงหนักแน่นชัดเจนแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าภาพบางภาพเนี่ยอาจจะยังมีความไม่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยอย่างเช่นรูปสตรอเบอรี่นะครับฉะนั้นเวลาเอามาเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการตกแต่งแต่ว่าให้เข้าใจว่าในการทำงานเชิงการวิเคราะห์แล้วก็การค้นหาข้อมูลเนี่ยต้องชื่นชมก่อนว่าเขามีการเอาตัวเอกลักษณ์เช่นอาจจะเป็นรูปผู้หญิงที่เป็นนางรำเนี่ยใส่ผ้าสิ้นอย่างที่บอกเป็นภาคเหนือก็ทำให้เห็นวัฒนธรรมชัดเจนว่าเป็นแบบนี้นะขนมภาคเหนือเป็นอย่างไรแล้วก็ภาคกลางแต่ละภาคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปรบมือให้กับกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเชิญกลับพี่ได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
5: พวกเรามาจากกลุ่ม3ครับ
6: ผมชื่อเด็กชายจิตรภัทรแก่นวงครับ
3: หนูชื่อเด็กหญิงพิชภัทรชลการค่ะ
6: วันนี้เรื่องที่เราจะนำเสนอนะครับคือเรื่องภัยจากอินเทอร์เน็ตครับวัตถุประสงค์ของเรานะครับคือเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายและภัยแฝงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครับกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับวัยกลางคนครับเพราะว่าวัยกลางคนนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับแล้วก็การใช้สืบค้นมากมายเลยครับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเครื่องมือสำคัญในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ช่วยในการสื่อสารการเรียนรู้และการทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีภัยแฝงที่ควรระวังครับ
3: 1. ภัยจากการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อล้อเลียนคุกคามหรือทำให้อับอายเช่นส่งข้อความแย่ๆโพสต์ภาพไม่เหมาะสมปลอมตัวหรือเผยแพร่เรื่องส่วนตัวของคนอื่นตัวอย่างนะคะ 1. ด่าหรือล้อเลียนผ่านแชทคือการส่งข้อความที่หยาบคายหรือล้อเลียนให้คนอื่นเสียใจ 2. โพสต์ภาพหรือข้อความให้อับอายคือการเอาภาพหรือเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้เขาอับอายค่ะ 3. ข่มขู่ทางข้อความคือการส่งข้อความข่มขู่เช่นบอกว่าจะทำร้ายหรือแฉความลับถ้าไม่ทำตามคำสั่งจากภาพนะคะจะเห็นว่ามีคนทักมาข่มขู่เอาเงินโดยที่จะแฉความลับค่ะถ้าไม่ให้ถ้าเป็นทุกคนจะโอนให้ไหมคะแนวทางการป้องกันนะคะเก็บหลักฐานไว้เช่นแคปหน้าจอและบล็อกคนที่กลั่นแกล้งเราหรือปรึกษาผู้ปกครองและคุณครูที่เราไว้ใจค่ะและจำเอาไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเราค่ะ
6: อีกภัยหนึ่งนะครับภัยจากเว็บและลิงก์ต่างๆนะครับทุกคนภัยเราใช้กอไก่กระลันหรือคอควายกระลันกันแน่ครับ
3: กอไก่กระลันค่ะเพราะว่าลิงก์มาจากภาษาอังกฤษที่เขียนว่า link แบบนี้จะต้องเติมกอไก่เพื่อให้ตรงตามต้นฉบับนะคะไก่กระลันนะคะ
6: ภัยจากเว็บและลิงก์ต่างๆนะครับคือสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้การคลิกลิงก์ที่อาจจะเป็นอันตรายในอีเมลหรือเว็บไซต์อาจจะนำไปสู่การติดไวรัสและมัลแวร์ครับตัวอย่างนะครับ 1. คลิกลิงก์ในข้อความว่าได้รางวัลมือถือแล้วต้องกรอกชื่อเบอร์โทรอาจโดนขโมยข้อมูลได้ครับ 2. นะครับเพื่อนส่งลิงก์มาให้แต่พอกดเข้าไปกลับโดนแฮ็กเฟซครับตัวอย่างนะครับก็คือเพื่อนส่งลิงก์มาให้เพื่อนบอกว่าแกกดหน่อยฉันอยากได้รางวัลเพื่อนก็กำลังกดให้ครับสุดท้ายเพื่อนก็ไม่สามารถส่งข้อความได้ละครับ3นะครับเข้าเว็บดูหนังฟรีแล้วเว็บพาไปที่หน้าแปลกๆเสี่ยงโดนไวรัสครับแนวทางการป้องกันนะครับตรวจสอบแหล่งที่มาของลิงก์และไฟล์ก่อนที่จะคลิกหรือดาวน์โหลดหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่ดูน่าสงสัยหรือมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับ
3: 3นะคะภัยจากการหลอกลวงคือการหลอกลวงสามารถนำไปสู่ความเสียหายทางด้านการเงินจิตใจและความสัมพันธ์ค่ะตัวอย่างนะคะ 1. เอาข้อมูลส่วนตัวอ้างธนาคารให้ยืนยันข้อมูลบัตร 2. หลอกว่าถูกรางวัลต้องส่งข้อมูลส่วนตัวค่ะ 3. หลอกขอเงินด้วยความรักหลอกจีบออนไลน์ขอเงินอ้างว่าจะส่งของให้แนวทางการป้องกันนะคะอย่ารีบโอนเงินให้ใครที่ไม่รู้จักแน่ชัดตรวจสอบอีเมลอย่าเชื่อข้อความที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ง่ายๆสอบถามเหนือจากหน่วยงานจริงค่ะ
6: ช่วงคำถามของพวกเรานะครับนี่แป้งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีเมลปลอม

0: เป็นอย่างไร
1: ให้สังเกตจากชื่อผู้ส่งไงมีลิงก์ให้กดเยอะๆหรือให้ใช้คำพูดเร่งให้รีบโอนเงิน
0: ผมอยากรู้ว่าอีกคำถามหนึ่งนะครับผมอยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดหน่วยงานโทรมาจริงๆเราควรทำอย่างไรครับ
1: ควรตั้งสติไม่ให้ข้อมูลทันทีหรือถามชื่อหน่วยงานชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อกับแล้ววางสายเพื่อตรวจสอบจากแหล่งทางการหากเป็นมิจฉาชีพจะพูดจาเร่งรีบกดดันอ้างว่ามีคดีทั้งที่เรายังไม่ได้ทำค่ะ
0: สรุปนะครับแม้อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีภัยที่ควรระมัดระวังการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีสติและรู้เท่าทันครับสุดท้ายนี้นะครับกลุ่ม3ของพวกเราอยากขอบคุณและที่รับชมพวกเราจนจบนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: หัวข้อ1กระบวนการนำเสนอนิทรรศการจุดเด่นนิทรรศการของเพื่อนมีความสะอาดเรียบร้อยและยังมีการแก้คำให้ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะข้อสังเกตได้มีการนำภาษาต่างประเทศเข้ามาในนิทรรศการข้อเสนอแนะนิทรรศการของเพื่อนยังขาดสีสันเล็กน้อยค่ะ2ลำดับเนื้อหาในการนำเสนอเรียงลำดับเนื้อหาได้ถูกต้องค่ะข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไม่มีค่ะหัวข้อเรื่องการใช้ภาษามีการใช้ภาษาการพูดที่มีความน่าฟังข้อสังเกตมีการนำภาษาต่างประเทศเข้ามาค่ะ4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถรู้ถึงภัยอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ระวังตัวและป้องกันตนเองได้ค่ะข้อสังเกตภัยอินเทอร์เน็ตของเพื่อนมีข้อมูลที่แน่นครบและถูกต้องค่ะสรุปผลการนำเสนอเพื่อนมีการนำเสนอที่น่าสนใจมีการถามตอบและการพูดที่น่าฟังค่ะ
3: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆก็ถือว่าเป็นการนำเสนอเรื่องของภัยอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการถามตอบมีการตอบรับส่งอย่างดียิ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแม้ว่าอันนี้จะไม่ใช่เป็นนิทรรศการที่เป็นลักษณะการนำเสนอแต่ว่าก็ทำให้เห็นชัดเจนแล้วก็มีการถามตอบพวกเราว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนส่งลิงก์แปลกๆมาเนี่ยเราจะต้องไม่โอนก่อนซึ่งถือว่าเป็นการเรียกสติแล้วก็เป็นการให้ข้อคิดได้อย่างดียิ่งนะครับอ่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับที่ได้เลยครับเอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นการเปิดโลกนิทรรศการของแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความโดดเด่นตามรูปแบบของตนเองนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของใบความรู้ซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถไปอ่านและศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ว่าเราสามารถจะมีความเข้าใจในเรื่องนิทรรศการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวเกณฑ์การนำเสนอนะครับวันนี้เราได้อะไรบ้างครับนักเรียนเราเอาทักษะอะไรมาใช้เราเอาการพูดมาใช้ไหมการสื่อสารใช้ไหมการแก้ปัญหาใช้ไหมใช้ก็ถือว่าได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำว่าศิราพรครับศิราพรไหนถูกต้องฝั่งเขียวยกมือฝั่งม่วงยกมือเสียงแตกนะครับปลายทางคิดว่าเป็นคำไหนนะครับเอามือลงได้ครับศิราพรที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ครับนะครับแปลว่าเป็นคำราชาศัพท์เป็นคำนามนะครับแปลว่าเครื่องประดับศีรษะเช่นพระมารามงกุฎกรอบหน้าหรือผ้าโพกหัวนั่นเองนะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่2นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมใบงานที่18ถึง19ใบความรู้ที่18ถึง19และ PowerPoint เรื่องการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่2ครับในวันนี้การนำเสนอการเปิดโลกนิทรรศการก็ขอฝากความรู้ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19 เรื่องของขนมไทยแล้วก็ภัยทางอินเทอร์เน็ตไว้เพียงเท่านี้แล้วในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: การเรียนรู้ทำความเข้าใจ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่าน

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Hi and this is Ing Lan and today we have this very special guest น้องแคนๆค่ะ
2: Yay
1: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it เข้ากับใครกันนะ Are you ready
2: I'm ready
1: I'm not
2: I'm ready to win
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ตเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
2: ว้า
3: วสวัสดีค่ะ
2: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
1: หมดเลย
2: วาซาบิต้องหมด
1: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
2: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
1: Yes you have to choose one
2: Then I go for this one Oh This the easy
1: But then your voice was like Oh Is it a man
2: No
1: Is she a singer
2: Kind of Yeah
1: Is she Thai
2: Yes
1: Is she young
2: Yes
1: Is she in a band
2: Yes
1: Is she still studying
2: Oh, this difficult. No.
1: Is her song like pop song?
2: Yes.
1: That's stupid question. Pop song.
2: This is so easy.
1: Is she tall?
2: If I'm tall, then she tall.
1: Is she in BNK 48?
2: Yes.
1: Tupang.
2: Yeah, it's teacher Pang. And she just graduated last 2 weeks.
1: คุณจะตอบเธอปังตั้งแต่คำถามที่ห้าแล้ว Is it my turn now?
2: Hanne, what is that? Is it male?
1: Yes.
2: He Thai?
1: Yes.
2: Is he studying in Mahido?
1: Yes. It's a good question.
2: Is he graduated?
1: Yes.
2: Is he a singer?
1: No.
2: Is he an actor?
1: Yes.
2: Is he tall?
1: Yes.
2: Is he a MUIC student?
1: Yes.
2: He nine of us.
1: Yes.
2: Yeah, I got it.
1: Young. สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
2: My turn.
1: Okay.
2: You. Oh. Oops.
1: Is a woman?
2: Yes.
1: Is she a student?
2: She's not
1: a student. Is she an actress?
2: No, she's not.
1: Is she from Mahidol?
2: No, she's not.
1: จริงๆควรถามจาก student ป่ะ Singer?
2: Yes.
1: Is she Thai?
2: Yes.
1: Is she in a band?
2: Yes, she's in a band.
1: Is she in BNK?
2: She's not in BNK 48.
1: แปดแล้วก็Is she the only singer?
2: No.
1: Is she young?
2: If I'm young, she's young.
1: What answer? Is she short hair?
2: No.
1: Is her band consist of more than 3 people?
2: Yes.
1: Naruto.
2: มันการ์ตูน Everyone here knows her.
1: Who is she? Is she good at dancing?
2: Yes.No.
1: Does she speak English well?
2: Yes. My hint, she is the best that

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 하므로
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตส่วนในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากภาพคุณครูถามว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามนี้ได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคะ
2: มีหน้า
1: อะไรนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเก่งมากค่ะนั่นคือมีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน2ด้านและมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม9สร้างรูปสามเหลี่ยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะรายละเอียดจะมีดังกระดานเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกเอกสารให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนสร้างรูปตามเงื่อนไขที่กำหนดตอนที่1จงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่มีส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐานยาว A หน่วยและมุมที่ฐานมีขนาด30องศากำหนดส่วนของเส้นตรงยาว A หน่วยดังรูปนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำใบกิจกรรมนั้นคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะคำถามแรกคุณครูถามว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ต้องการมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะนั่นคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาวกี่หน่วยคะมีฐานยาว A หน่วยและมุมที่ฐานมีขนาดเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะมุมที่ฐานมีขนาด30องศาเรามาดูคำถามถัดไปค่ะครู